0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์

0: ำรงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายเจรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: หมดแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ และลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่เมื่อเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อกลางเราเนี้ยมันต้องเกิดการพูดคุยหารือในทุกขณะไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพพวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลาห์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศเนรเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
2: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคีบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม 2-0 เกมมาครั้งที่8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย 2-0 เกมมาครั้งที่8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกมแล้วก็รอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน ด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมและเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทรารัตสกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมและเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tourรายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะและเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหัวเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจันกาอึนเขารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องผ
2: ูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤษแก้วพิบูลอ่าน
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
23: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักกับผม
23: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งนี่นะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงเพราะช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเป็นกิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางกรมว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ
22: ครับ
23: 18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะครับเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
22: ครับใช่ครับ
23: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
22: ครับ
23: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง34,000กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเราต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
22: ครับผมแต่ภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการณ์ยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่า ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
23: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของหยุดยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือและกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวคงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแรงด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นอยู่น้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการจากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
22: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
23: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาใน2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับเข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
22: คร
23: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
22: ่
23: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปภ.จังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสถานภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
22: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2 จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2 จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
23: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
22: ครับ
23: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
22: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
23: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3 ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับว่าทั้ง3 ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลทีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เรียมติดฉะนั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
22: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทั้งกระทรวงนั่นเองนะครับ ครับ
23: ใช่ครับถูกต้องครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
23: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนั่นแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอาจจะพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
22: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัจฉมาศที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านครับ
23: สวัสดีครับ

0: ุ่มเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่ายิ่งหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสูตรรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจะสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันณชัตจาวัสโรโหติณชัตจาโหติปรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPSจำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954ต่อ170ต่อ270และต่อ370คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่

บันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022321201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954ต่อ170ต่อ270และต่อ370คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดครุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054254392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุพันธ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3
อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024339774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2231-2021กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2640-754-170-270-370คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSSและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02433-9774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2231-2021ก
รมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250 WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954ต่อ170ต่อ270และต่อ370คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02433-9774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250 WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954ต่อ170ต่อ270และต่อ370คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน899รายการในวันที่25พฤษภาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7581การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคา
ซื้อสถานีฐานรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการควบคุมและประมวลผลจำนวน1ชุดยื่นซองเสนอราคาในวันที่22พฤษภาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเมืองแม่เมาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-4392สำนักงานทางหลวงที่3สกลนครขายท่อตลาดครุภัณฑ์ชำรุดนอกเงินทุนจำนวน30รายการในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาสำนักงานทางหลวงที่3อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครหมายเลขโทรศัพท์04271-2882การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องที่4ยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่6พฤษภาคม2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงและพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02433-9774สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจำนวน110เครื่องและลิฟต์โดยสารจำนวน2ตัวในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02232-1201กรมทางหลวงแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250WHPS จำนวน82ชุดในวันที่27พฤษภาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02302-7954-170-270-370ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาย้อนหลังได้ผ่านทาง www.nbtconnect.prg.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะนัชวีอารีวงศ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา10นาฬิกาจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
5: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
7: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมาดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจมีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจเพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะห์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
5: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
8: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒ

0: นาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับเพื่อนฟันครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 9:00 นเรื่อยไปจนถึง 10:00 นกับพงษ์รบสกุลวันนี้มากับคุณชลนันท์แก้วกล่ำเช่นเคยครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงษ์นะคุณเอกพงษ์วันศุกร์อีกแล้ว
0: ใช่ครับวันนี้วันศุกร์อีกแล้ววันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ครับ
1: ค่ะแต่ว่าวันศุกร์หน้าก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนกับถนนดนตรีไลฟ์เอาไว้วันศุกร์หน้าแล้วใช่ไหมคุณเอกพงษ
0: ์29 พฤษภาคมก็มีศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับนักเขียวคาราบาวแล้วก็อาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนที่จะมาพบกับทุกท่านนะครับในถนนดนตรีไลฟ์เพราะฉะนั้นใครลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาตามนัดแล้วก็นำบัตรประชาชนแล้วก็ QR code ที่ได้รับจากการลงทะเบียนมาด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวที่ไปค้นหามาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้กับท่านฟังได้รับฟังกันแต่ว่าเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศแล้วคุณเอกพงษ์เขาบอกว่าภาคกลางวันนี้ 70% ของพื้นที
0: ่ก็คือฝนใช่ไหมครับ
1: ฝนส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ของพื้นที่
0: เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยไอ้คำว่า60หรือ70เนี่ยม
1: ัน
0: น่าจะอยู่ในช่วงของบ่ายถึงค่ำนะครับคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ด้วยถ้าเลิกงานแล้วฝนตกรถน่าจะติดมหันต
1: ์นะครับวันศุกร์นะแล้วก็โอ้แล้วก็เป็นช่วงแล้วถ้าเกิดว่ามีทางด้านของการจราจรเนี่ยวันศุกร์ก็โอ้โหนะอย่างที่คุณเอกพงษ์บอกไปว่าสาหัสเหมือนกัน
0: สาหัส
1: แล้วเมื่อวานเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้
0: เมื่อวานก็สาหัส
1: โอ้รถก็ติดเหมือนกัน
0: ขนาดผมไปแถวอะไรนะประชาราษฎร์บำเพ็ญใกล้ๆกับสถานทูตตรงนั้นอะไรนะลาวหรือเปล่า
1: สถานทูตลาว
0: เออนั่นแหละแล้วก็กลับมาเนี่ยนะกลับมาแถวอินทมระเนี่ยนะโอ้ติดนานมากนะครับเส้นประชาราษฎร์บำเพ็ญเนี่ยแล้วพอมาแยกตรงห้วยขวางนี่ก็ติดอีกตลาดห้วยขวางก็ติดอีกโอ้กว่าจะมาถึงห้องได้นี่นานมากเมื่อวานนี้นะครับก็ยังไงก็ตามถ้าฝนตกก็วางแผนการเดินทางดีๆคุณผู้ฟังครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับพยากรณ์อากาศเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจะได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะมาเรื่องนี้กันหน่อยคุณเอกพงษ์เรื่องของรัฐบาลที่เดินหน้าผลักดันทางด้านของอีสปอร์ตเนี่ยให้เข้าสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อที่เขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าเขาจะเปลี่ยนเกมให้เป็นเครื่องมือที่ฝึกทักษะสร้างเงินสร้างอาชีพแล้วก็จะปั้นเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงความคืบหน้าสำหรับนโยบายสำคัญด้านการศึกษาโดยบอกเขาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้มีการเตรียมเดินหน้ายกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยที่สู่อนาคตด้วยการผลักดันกระด้านของ e-sport ค่ะเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่เตรียมทุนทางด้านมนุษย์ดิจิทัลค่ะที่จะรองรับกับเศรษฐกิจนะในยุคใหม่ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยที่จะเชื่อมโยงทักษะด้านดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยในช่วงระยะแรกค่ะที่มีการวางแผนเอาไว้ว่าจะนำ e-sport นั้นเข้าสู่ในชมรม To Be Number One ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้ฝึกฝนใน4ด้านหลักก็คือด้านทักษะเทคโนโลยีด้านการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการตนเองและพร้อมคัดเลือกตัวแทนค่ะที่จะเข้าสู่ทั้งด้านของการแข่งขันทั้งระดับโรงเรียนนานาชาติระดับนานาชาติจากนั้นก็จะค่อยๆต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตด้วยโดยรัฐบาลค่ะไม่ได้มองว่าอีสปอร์ตนั้นในมิติของความบันเทิงเท่านั้นค่ะแต่มองเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจค่ะและสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเยาวชนไทยได้ รัฐบาลกับตอนนี้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กไทยจากการเรียนเพื่อเป็นการจดจำสู่การเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ทางด้านของการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่จะมาเสริมศักยภาพตรงนี้ซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นค่ะว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปิดเวทีเปิดโอกาสและเปิดเครื่องมือที่เหมาะสมเด็กไทยก็พร้อมที่จะแข่งขันได้ในทุกสนามของโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับน่าสนใจนะครับโครงการนี้ยังไงก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันครับช่วงเดือนนี้เดือนพฤษภาคมปลายเดือนจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันวิสาขบูชาแล้วเลยไปประมาณกรกฎาก็จะมีทั้งอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานั่นคือ2วันของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงเข้าพรรษานี่ก็คือ2เดือนเลยสามเดือนเลยนะครับ1พรรษากรุงเทพมหานครก็มีโครงการดีๆมาเชิญชวนนะครับซึ่งเป็นการชวนร้านอาหารร้านค้าร่วมกิจกรรมร้านปลอดเหล้าและบุหรี่เข้าพรรษา2569เพื่อรณรงค์ให้ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพช่วงเข้าพรรษานะครับเพศอาภแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพกรุงเทพมหานครท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยจัดกิจกรรมร้านปลอดเหล้าและบุหรี่เข้าพรรษาปี2569นะครับเพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและภาคีเครือข่ายในการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็บุหรี่ในช่วงเข้าพรรษานอกจากนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเปิดรับสมัครร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสมัครใจงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาวะนะครับลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกในชุมชนด้วยซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับร้านค้าเช่นผ้ากันเปื้อนป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินะครับทีนี้ร้านที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง3ปีก็จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกรุงเทพมหานครการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดโรคหลายชนิดนะครับเช่นตับแข็งหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานมีปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่อุบัติเหตุทางการจราจรด้วยแล้วก็รวมถึงความรุนแรงปัญหาสังคมในหลายมิตินะครับกรุงเทพมหานครเองจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนผ่านกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านของสุขภาพแล้วเนี่ยยังเป็นร่วมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับสังคมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกด้วยนะครับใครสนใจก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับมี QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยทางกรุงเทพมหานครจะทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยที่สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครนะครับ023544236 023544236ครับนี่คือข่าวดีๆมาเชิญชวนกันตามความสมัครใจของร้านค้าในกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไปว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชารวมถึงเข้าพรรษาเข้าพรรษาอย่างที่ได้เรานำเรียนกันไปว่าทุกๆปีก็จะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีรายการเขาไปสัมภาษณ์เหมือนกันนะคุณเอกพงศ์กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าหลังๆก็มีการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ร่วมมือกันที่จะสนับสนุนในกิจกรรมตรงนี้บางคนบอกว่าการที่เขาเข้ากิจกรรมเนี่ยงดเหล้าปลอดเหล้าแล้วก็บุหรี่เข้าพรรษาสิ่งที่เขาได้กลับคืนมาเขาลองนำเอาค่าใช้จ่ายเวลาถ้าเขาไม่ได้เข้ากิจกรรมเนี่ยไอ้งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ ขาบอกว่ามูลค่าของเงินในช่วงเวลา3เดือนที่เขาแบ่งปันจากตรงนั้นมาโอ้โหเยอะเป็นหลักหมื่นน่ะคุณเอกพงษ์แล้วก็บอกว่าพอไปตรวจสุขภาพก็รู้สึกว่าสุขภาพเขาดีขึ้นหน้าตาแจ่มใสผ่องใสเพราะว่าร่างกายได้พักผ่อนนะท่านผู้ฟังอันนี้ดีจริง
0: ๆลองดูแล้วว่าอย่างผู้ชายวัยทำงานหรือแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าวันหรือว่าถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราเลิกงานเราอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่ว่าจะดื่มเบียร์หรือดื่มเหล้าเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ต่างกันแต่ก็ไม่มันก็รวมเงินก็เยอะยิ่งเสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานก็มีเวลาในการสังสรรค์เยอะแล้วแต่เดือนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วถ้าในช่วง3เดือนเรางดหรือเราลดไปเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อสิ่งเหล่านั้นมาไม่ว่าจะเหล้าบุหรี่หรือว่าเบียร์อะไรเงี้ยนะครับมาดื่มเนี่ยก็เหมือนที่คุณชัยชนันท์บอกว่าค่าใช้จ่ายมันจะลดลงไปเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเชิญชวนกันเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฝนลดลงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยังบางแห่งเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักส่วนมากทางตะวันตกของประเทศนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นกำลังก็อ่อนลงเช่นเดียวกันนะครับก็ชาวเรือยังคงเดินทางด้วยความระมัดระวังเดินเรือด้วยความระมัดระวังถ้าบริเวณที่มีฝนตกก็ระมัดระวังในการเดินเรือคลื่นอาจจะสูงได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแต่ว่าในเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลางวันนี้ก็ถ้าดูปริมาณฝนจากเรดาร์แล้วเนี่ยก็เหมือนที่คุณชัยนันท์บอกตอนแรกเลย 60-70% นะครับ
1: ค่ะก็ฝากดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเดินทางช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนกับรถเนี่ยสิ่งที่ต้องดู
0: ถนนลื่น
1: ก็คือยาง
0: ใช่
1: สภาพของยาง
0: สภาพของยางรถ
1: เป็นอย่างไรทั้งรถใหญ่ทั้งรถเล็กรถยนต์รถจักรยานยนต
0: ์ใช่แล้วก็ไอตัวปัดน้ำฝน
1: ที่ปัดน้ำฝน
0: หน้ากระจกรถอ่ะนะ
1: ค่ะแล้วก็เบรก
0: การดีไหม
1: ใช
0: ่เบรกบางทีโดนน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากนะมีเสียงดังมีปัญหาหรือเปล่าก็ลองไปเข้าอู่ไปตรวจสอบบางทียังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าเลยแต่ว่ารถมีปัญหาเราเจอความผิดปกติอย่ารอให้จนถึงรอบนะครับเข้าก่อนได
1: ้ค่ะก่อนที่จะพักเบรกกันในช่วงนี้ไปดูเรื่องราวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันหน่อยเพราะว่าเขามีการเปิดเผยผลเฝ้าระวังเนื้อสัตว์แปรรูป
0: คร
1: บและมีสารทางด้านของกระบวนการผลิตเนี่ยบางชนิดที่มีระดับสูงเกือบ50เท่าอาสารเนี่ยก็คือเขาบอกว่าพบไนเตรตและก็ไนไตรเนี่ยนะบางประเภทระดับสูงเกือบ50เท่าโอ้โหแบบนี้ล่ะจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์สราวุธบุญสุขค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าในอุตสาหกรรมทางด้านของการผลิตอาหารเนี่ยเขามีการใช้เกลือถนอมอาหารอย่างเช่นโซเดียมและโพแทสเซียมไนเตรตและในใช้ในการผลิตอาหารแปรรูปที่เป็นที่ทำจากสัตว์เนี่ย
0: ถ้าเป็นอาหารแปรรูปนี่ก
1: ็ อ
0: ย่างที่เรานึกถึงได้นึกเร็วๆเลยก็คือกุนเชียงไส้กรอกแหนมหมูยออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
1: แน่นอนอร่อยที่คุณพูดมาม
0: ันอร่อย
1: อร่อยหมดเลยยิ่งไส้กรอกกับแหนมเนี่ยโอ้โหของโปรด
0: แต่ว่าไอ้การผสมมันทำให้เก็บไว้ได้นานเป็นการถนอมอาหารด้วยมีโซเดียมเยอะแล้วสารต่างๆมันตกค้างอยู่ในนี้เยอะนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นก็บอกนะคะว่าหากได้รับในปริมาณที่สูงอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดปกติอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นอกจากนี้ค่ะหากนำอาหารที่มีไนเตรตเนี่ยไปผ่านกระบวนการความร้อนสูงอย่างปิ้งย่างหรือว่าทอดจนไม่เกรียมสารดังกล่าวตรงนี้ค่ะอาจทำปฏิกิริยากับโปรตีนเกิดเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งโดยตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วซึ่งเขามีการกำหนดค่ะว่าให้ใช้ไนเตรตได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็อย่างไนไตรเนี่ย ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเช่นกันจากการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปในช่วงปี2567ถึงปี2569คือพบนะคุณเอกพงศ์ว่ากลุ่มไส้กรอกโบโรน่าหรือว่าแฮมเนี่ยโอ้โหของอร่อยสำหรับดิฉันเลยนะเขาบอกว่ามี
0: มันทานง่ายไง
1: แล้วคือเป็นสิ่งที่คือชอบอะยอมรับเลยมีอัตราการตรวจพบเนี่ยทางด้านของสารตรงนี้สูงที่สุดนะโดยพบเนี่ยในเทรดถึงร้อยละ61และในไทยก็คือร้อยละ55ส่วนใหญ่แล้วคือยังอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดส่วนกลุ่มแหนมหมูยอไส้กรอกอีสานกุนเชียงแม้จะมีสัดส่วนการตรวจพบเนี่ยเพียงร้อยละ38โอ้แต่กลับเป็นกลุ่มที่พบการตกค้างที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน4ตัวอย่างด้วยกันคือส่วนใหญ่ค่ะผลิตโดยผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดการควบคุมทางด้านของสูตรการผลิตที่แม่นยำล่าสุดก็คือพบประเด็นที่น่ากังวลจากการตรวจสอบคือเมนูเนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคเขาบอกว่ามีพบปริมาณตัวในไทรเนี่ยสูงถึง 3,880 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็คือสูงกว่าปกติถึง50เท่าโอ้โหโดยมีรายงานของผู้บริโภคที่เกิดอาการผิดปกติหลังรับประทานก็จะมีอาการอย่างเช่นหน้ามืดวิงเวียนมือชากล้ามเนื้อกระตุกบางรายถึงขั้นหมดสตินะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปเอาไว้ด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าจะพาท่านผู้ฟังไปดูความสวยงามหนึ่งเดียวของประเทศไทยภาพสลักนวลต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนะที่อุบลราชธานีก็บอกว่าปีนึงเนี่ยจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละความสวยงามนี้จะเป็นอย่างไรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาจะบอกถึงความสวยงามของเรื่องนี้แล้วเชิญชวนน่าจะเป็นจุดหมุดหมายที่หลายคนอยากจะไปเที่ยวกันในช่วงนี้ด้วยครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: วันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองทองนะครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับในสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ของเรานะครับก็ได้รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับที่มาติดต่อฟรีนะครับแล้วเรื่องที่เข้ามาเป็นประจำที่เข้ามาเป็นบ่อยๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าให้ยืมเงินกันแล้วไม่คืนแล้วสุดท้ายเมื่อปัญหานี้มันเกิดขึ้นนะครับบางครั้งมันเป็นยอดเงินเพียงแค่ไม่มากไม่มายนะครับเงินไม่เยอะ 2,000 3,000 แล้วสุดท้ายลูกหนี้เขาก็อาจจะหนีไปเลยทำเฉยไปเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา653ก็ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะครับถ้าจะฟ้องร้องกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องกันได้นะครับถ้าเกิดไม่มีหลักฐานอย่างที่กล่าวมานี้ก็จะไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้แต่ถ้าสำหรับการให้กู้ยืมเงินที่ไม่ถึง 2,000 บาทนะครับหรือ 2,000 บาทลงไปนะครับไม่ได้เกิน 2,000 อันนี้ก็ยังสามารถฟ้องได้ครับมีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานก็คือเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเพื่อนก็แชทมาใน LINE นะครับบางคนก็แชทใน Facebook Messenger อะไรพวกนี้มาขอยืมเงินพอขอยืมเงินไปปั๊บก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้ให้เงินไปนะครับมีการโอนกันไปอันนี้ก็คือจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราแค่ว่าโอนเงินไปเลยแล้วก็อาจจะส่งสลิปไปให้แค่นั้นหลังจากนั้นไม่ได้มีข้อความอะไรใดๆอันนี้ไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ปัจจุบันนะครับได้มีการฟ้องร้องคดีกันขึ้นมาแล้วโดยใช้พยานหลักฐานที่เกิดจากการแชทไลน์หรือ Facebook จำพวกนี้นะครับก็คือสำคัญเลยนะครับคือมีชื่อนะครับว่าได้ยืมเงินไปจากใครหรือว่าอาจจะเป็นการโต้ตอบกันว่าเธอยืมเงินฉัน อะไรประมาณนี้นะครับมีการตกลงว่าจะยืมเท่าไหร่จะคืนกันภายในวันไหนนะครับตัวแชทนี้นะครับที่สำคัญคือต้องสามารถระบุตัวตนได้ว่าผู้ยืมเป็นใครผู้ให้กู้ยืมเป็นใครไม่ใช่ว่าเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็ไม่ได้มีประวัติอะไรเลยอย่างนี้ก็สุ่มเสี่ยงที่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับ อยากจะแนะนำว่าพยายามทำพยานหลักฐานให้รัดกุมนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะให้เพื่อนนะครับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับเป็นสำเนาแล้วก็ให้เขาเขียนข้อความในสำเนาบัตรประชาชนของเขาเลยก็ได้ครับว่าข้าพเจ้านายนี้เช่นว่านายแดงได้กู้ยืมเงินจากนายดำจำนวนกี่บาทกำหนดชำระคืนอาจจะผ่อนคืนหรือคืนทีเดียวก็ได้นะครับก็กำหนดวันกันว่าจะคืนกันในวันไหนถ้าจะผ่อนก็คือผ่อนเป็นรายเดือนรายสัปดาห์จำนวนเท่าไหร่ไปเสร็จสิ้นวันไหนแล้วก็ให้เขาลงลายมือชื่อไว้ในสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ให้เขาส่งมาให้กับเราในแชทก็ได้
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: 9:40 นครับช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าเรายังคงมีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ค่ะคุณเอกพงศ์บอกไปก่อนที่จะเบรกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งเดียวในไทยกับภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องบอกว่า1ปีเนี่ยจะโผล่พ้นน้ำแค่ครั้งเดียว
0: ครับ
1: โดยในเรื่องนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยความสวยงามของภาพสลักนูนต่ำพระนารายณ์บรรทมศิลป์โบราณสถานสุดยอดอันซีนของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งถือว่าเป็นภาพสลักเดียวในประเทศไทยที่ปรากฏเป็นบนลำน้ำนะตามธรรมชาติบริเวณวังมนที่ลำน้ำดมใหญ่ถือว่าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตรักษาสัตว์ป่ายอยโดมและอุทยานแห่งชาติภูนาเจาะภูจองนายอยที่อุบลราชธานีซึ่งภาพสลักนี้ค่ะถูกค้นพบโดยชาวบ้านขณะกำลังออกหาปลาและอาหารป่าเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยมีลักษณะเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาบนลำตัวของพระยาอนันตนาคราชสามเศียรที่ปลายเท้านั้นสลักเป็นรูปนางลักษมีพระนาภีสลักเป็นสายยกขึ้นพร้อมรูปวงรีที่ยังไม่ได้แกะสลักรายละเอียดค่ะมีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัวอายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที่15-16ซึ่งคาดว่าคนโบราณนั้นใช้เป็นพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมหรือว่าบวงสรวงบูชาหรืออาจเป็นที่ศาสนสถานอีกรูปแบบหนึ่งโดยมีคติความเชื่อว่าสายน้ำที่ไหลผ่านวรกายพระองค์นั้นจะเป็นสายน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังชุมชนเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ภาพสลักนี้ค่ะจะอยู่จมอยู่ใต้น้ำในเวลาที่น้ำหลากเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนเมื่อน้ำลดลงจึงสามารถมองเห็นภาพแกะสลักได้ก็จะมีการจัดพิธีบวงสรวงใหญ่นารายณ์บรรทมศิลป์เป็นประเพณีสำคัญค่ะที่ดึงดูดผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้เดินมาเยือนอยู่เป็นประจำทุกปีปัจจุบันค่ะโบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่9ร่วมกับเขตพารักษาสัตว์ป่ายอดโดมและอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยในพื้นที่เทือกเขาพนมดงรักนะคะที่อุบลราชธานีสำหรับการเดินทางไปยังภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมศิลป์นี้จะต้องเดินทางด้วยเท้าค่ะโดยระยะทางจากยอดลำโดมถึงภาพแกะสลักประมาณ14กิโลเมตรคุณเอกพงศ
0: ์
1: นะคะซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2534สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพสลักนารายณ์บรรทมศิลป์ทรงพระดำเนินโดยทางเท้าระยะทาง14กิโลเมตรค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงสร้างความปรับเริ่มให้แก่ราษฎรในตำบลโดมประดิษฐ์เป็นที่สุดค่ะ
0: ครับก็น่าสนใจนะครับ1ปีมี1ครั้งนะครับในการที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนพักมีเรื่องมาแจ้งสำหรับคนที่โดยสารเรืออย่างที่บอกครับขึ้นลงตามราคาน้ำมันตอนนี้เพราะฉะนั้นเรือด่วนบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทนะฮะขึ้น1บาทเนื่องจากว่าดีเซลปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยก็ให้บริการแม่น้ำเจ้าพระยานะในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงรัฐราชสิงห์ขอนตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทต่อลิตรเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังคุณชัยนันท์ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทางบริษัทเองเนี่ยก็เลยปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเรือธงส้มใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จากนน
1: เรือธงส้มนะเพราะว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะ ขาเรียกว่าอัตราการจอดแต่ละท่าเนี่ยเขาจะแสดงด้วยสีของธงก็จะมีแบบจอดทุกท่าเรืออาจจะมีเรือด่วนเรือเร็วเรือธรรมดาก็ต้องดูที่สีของธงอย่างนี้เรือธงส้มก็จะเป็นเส้นทางนนทบุรีไปถึงวัดราชสิงห์ขอนคือจากเดิมราคา18บาทพอมีการปรับในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเป็น19บาทตลอดสาย
0: ใช่
1: ส่วนเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรปกติแล้วเนี่ย23บาทเพิ่มขึ้นครั้งนี้ก็จะเพิ่มเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเขียวเหลืองนะมีเขียวเหลืองด้วยเส้นทางปักเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทปรับเพิ่มครั้งนี้ก็จะเป็น17บาทส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา23บาทก็จะเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปักเกร็ดสาทรจากราคา35บาทก็จะเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศอันนี้เรือแอร์นะฮะนนทบุรีสาทรจากราคา32บาทก็จะเพิ่มเป็น33บาทซึ่งทางบริษัทก็ได้มีบอกนะว่าหากราคาน้ำมันปรับลงอีกครั้งหนึ่งบริษัทก็จะปรับอัตราค่าโดยสารลงต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นปรับลงเราก็มีการนำเสนอมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันซึ่งบริษัทก็เห็นแล้วว่าน่าจะอะไรคุ้มหรืออะไรไม่คุ้มถ้าไม่ปรับก็จะขาดทุนหรือยังไงก็ท่านผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจนะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับอ้าวเราพักเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเวลาที่เหลือเรามาดูเรื่องของแกงเลียงกุ้งสดกันบ้างเมนูสมุนไพรไทยโบราณอัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: กว่า60ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาญาณในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ชาติโดยเฉพาะการทอผ้าไทยอันเป็นภูมิปัญญาโบราณที่สะท้อนความเป็นไทยในปีพุทธศักราช2513เพื่อพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งสิ้นผ้าไหมมัดหมี่ที่ทอขึ้นเองอย่างงดงามจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรมีรายได้และเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญสลายไปกับกาลเวลาจากพระราชดำริดังกล่าวก่อกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาและสืบสานหัตถศิลป์ไทยเปิดโอกาสให้ผ้าไทยแต่ละผืนที่ใช้เวลาแรมอาทิตย์แรมเดือนถักทอผ่านลมหายใจของราษฎรของพระองค์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวทั่วประเทศให้ดีขึ้นไปพร้อมกับการอนุรักษ์ลวดลายโบราณที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: พลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แขกครวนนะครับป๊อปเจษฎาพลอยมอนเป็นผู้ร้องเพลงนี้นะครับพูดถึงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับก็จะเดินทางไปสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีในดนตรีจิตอาสานะครับครามิวสิกเทอราพีนะครับคือท่วงทำนองดนตรีไพเราะมากๆนะครับให้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการที่อาคารอัครราชกุมารีหรือว่าอาคารร้อยเตียงของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับวันนี้แหละนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ครับศิลปินของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มากมายเลยนะครับหมอกหน่องสุริพรเจนมรุธิดานะครับกีตาร์ธนพลมีแพตตี้ปาริดานะครับมีลูกนัดนัดดันใดแม็กชานปุนตินเบนดาริกาเฟรนชิปเสถียรพงษ์แล้วก็พันธ์พัฒนันพัฒนันนะครับแล้วก็ศิลปินจิตอาสารับเชิญนะครับพิงพิงแชมป์จากเดอะโกลเด้นซองนะครับมีอีกหลายคนหลายเพลงมากมายวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะไปบรรเลงให้ความสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับ
1: ค่ะอาคารอัครราชกุมารีอาคาร100เตียงบริเวณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ช่วงบ่ายแล้ว 13:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะวันนี้
0: ครับ
1: ค่ะมาดูแกงเลียงกันหน่อยคุณเอกพงษ
0: ์ครับ
1: ปกติคุณชอบทานแกงเลียงมั้ย
0: ชอบชอบทานแกงเลียง
1: คุณเก่งกว่าดิฉันนะดิฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ารสชาติของแกงเลียงเนี่ยน่าจะไปด้วยกันกับดิฉันไม่ค่อยได
0: ้แต่ผมชอบทานแกงเลียงแถวภาคใต้นะภาคใต้นะ
1: มันจะมีส่วนอะไร
0: เขาจะไม่ใส่อะไรเลยเขาจะมีแต่กะปิเกลือแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีพริกไทยจะไม่ใส่กระชายนะครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางภาคกลางเนี่ยเครื่องแกงของเขามีพริกไทยดำมีหอมแดงมีกระชายมีกะปิ
0: คล้ายๆกันแหละกับภาคใต้แต่ของภาคใต้จะไม่มีกระชายอย่างเดียวที่เหลือก็น่าจะมี
1: บางที่เขาก็จะโขลกกุ้งแห้งเนี่ยไปด้วยนะคะมาดูกันหน่อยที่บอกแบบนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วแกงเลียงเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นอาหารสมุนไพรที่เหมาะกับช่วงฤดูฝนแบบนี้เพราะว่าอะไรมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ร้อนๆอุ่นทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นด้วยนะคะมาดูกันหน่อยประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพที่โดดเด่นสร้างภูมิคุ้มกันและแก้หวัดค่ะเพราะว่าสมุนไพรในน้ำแกงอย่างพริกไทยกระชายช่วยขับเหงื่อบรรเทาอาการหวัดลดอาการคัดจมูกค่ะช่วยย่อยแล้วก็ขับลมได้ด้วยนะคะเพราะว่าความร้อนแรงเนี่ยจากพริกไทยกะปิกระชายช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อลดอาการจุกเสียดได้กากใยสูงค่ะขับถ่ายคล่องเพราะว่าผักหลายชนิดเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นฟักทองบวกตำลึงใบแมงลักนะฮะอุดมไปด้วยไฟเบอร์อย่างแน่นอนไปปรับสมดุล

0: ในลำไส้แก้ไขปัญหาท้องผูกได้แน่ๆเลยโปรตีนแน่นๆแคลอรี่ต่ำเขาบอกว่า1ถ้วยให้พลังงานเพียง165กิโลแคลอรี่เหมาะกับผู้ที่ลดความอ้วนอย่างแน่นอนนะแน่นอนนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเวลาคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยทานแกงเลียงเยอะๆนะช่วยเรียกน้ำนมเพราะหากใส่หัวปลีเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหแน่นอนภูมิปัญญาไทยบำรุงเลือดเลือดลมก็จะไปเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอดได้ดี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทำไม่ยากนะครับแกงเลียงเนี่ยจริงๆใครอยากใส่ผักอะไรก็ใส่เข้าไปแต่ว่าอย่าลืมเครื่องปรุงหรือว่าสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราได้รับประโยชน์จากแกงเลียงเนี่ยก็ไปทำกันได้นะครับหลายๆเมนูจะกินกับน้ำพริกนะครับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้อร่อย
0: คือปกติแล้วเนี่ยพื้นๆก็จะเห็นมีบวบอีตำลึงใบแมงลัดเนี่ยแล้วก็อย่างฟักทองก็จะขาดไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยก็ไปเห็นร้านที่เขาตั้งแบบตามตลาดเนี่ยเขาทำแกงเลียงแบบสดๆมีแกงอื่นด้วยนะเขามีใส่เห็ดด้วยนะคุณก็ใส่ได้ก็จะมีข้าวโพดอ่อนอะไรก็แล้วแต่ใครที่อยากจะมาใส่ผักแต่ว่าสิ่งที่ถ้าไม่ใส่ก็คือจะไม่ใช่แกงเลียงนั่นคือบวบกับใบแมงลักเพราะกลิ่นมันจะไม่ได
1: ้บ้านผมเมื่อก่อนคุณพ่อชอบแกงเลียงเห็ดอย่างเดียวเลยก
0: ็
1: คือใส่เห็ดแต่ว่ามีบวบผสมด้วยเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ได้กลิ่น
0: ใบแมงลักเนี่ยขาดไม่ได้
1: ใช่ใส่ผักหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะก็บำรุงสุขภาพกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้วันนี้ค้นหามาเล่าต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทย

0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
1: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
5: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
6: นายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระรอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปฏิบัติการรายงาน
5: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
7: ร้อยเอ็ดหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้อริษณาจันแสนสุขรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย

0: ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในสายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
4: Metro Lifestyle.

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมืองสุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วโมงสุขภาพนะครับประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มากับผมนะครับดีเจเอิร์ธแล้วก็พี่กบนะครับตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางมานะครับแล้วก็ครับก็ช่างเทคนิคนะครับก็มีพี่โดครับแล้วก็พี่แดนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะวันศุกร์สุขสันต์ก็ต้องบอกว่าเป็นสุดท้ายวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะวันเสาร์อาทิตย์ที่เราจะได้หยุดพักผ่อนกันนะฮะก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสุขภาพรวมถึงวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวนะฮะว่าวันนี้มีเรื่องคอนเทนต์อะไรที่จะมาฝากทุกคนนะครับก็บอกใบ้ครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาคุยกันเรื่องของตัวช่วยครับสมุนไพรตัวช่วยที่จะเอาไว้ช่วยสำหรับการเลิกบุหรี่นะฮะก็คงเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยกำลังแบบว่ามีความแบบอยากรู้ว่าจริงๆเราจะทำตรงนี้ได้ยังไงอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รอช้านะมาฟังคุณหมอดีกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมออุ่มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมคุณหมออุ่มครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสมุนไพรนะตัวช่วยสำหรับการเลิกบุหรี่มันก่อนอื่นเราคงต้องมาพูดกันเรื่องของภัยนิดนึงคุณหมออมว่าบุหรี่จริงๆแล้วทำไมเราต้องแบบเราต้องเลิกมันทำไมถึงเราต้องหาสมุนไพรหรือว่าหลายๆคนเนี่ยต้องหาวิธีมาเพื่อเลิกมันนะ
2: คือต้องบอกว่าพอพูดถึงบุหรี่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะถ้าใครเคยสูบบุหรี่เนี่ยก็น่าจะรู้นะหรือถ้าใครเคยเห็นเนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีคำเตือนนะอยู่ที่หน้าซองบุหรี่เลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเป็นโรคเกี่ยวกับปอดโรคทางเดินหายใจนะคะโรคมะเร็งนะหลายโรคเลยนะคะแต่ว่าการที่แบบพอได้สูบแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดการติดเนาะแล้วก็อาจจะทำให้เหมือนการจะเลิกแต่มันก็เป็นเรื่องยากนะสำหรับใครหลายๆคนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเราจะเลิกบุหรี่เนี่ยสิ่งนึงที่ต้องมาก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของใจนะคะ
1: คือ
2: ถ้าใจมันตั้งใจจะเลิกเนี่ยยังไงมันก็เลิกได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยต่อให้เราตั้งใจแล้วก็ตามเนี่ยค่ะระหว่างทางกว่าที่เราจะเลิกเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคนะคะที่อาจจะทำให้เราเลิกได้ยากนะคะเนาะโดยเฉพาะต้องต่อสู้นะกับความอยากนิโคตินนะคะคือการเสพติดสารนิโคตินที่มันอยู่ในบุหรี่นี่แหละนะมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยอาจจะเลิกไม่ได้นะคะสมุนไพรก็เป็นตัวช่วยหนึ่งทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องเลิกบุหรี่อย่างที่เรารู้แล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพคือไม่ใช่แค่สุขภาพของเราแต่สุขภาพของคนรอบข้างรอบตัวเราด้วยนะคะเหมือนที่แต่คนอาจจะเคยได้ยินเนาะเรื่องบุหรี่มือสองนะที่มันส่งผลนะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กนะคะมีเด็กเล็กนะคะอันนี้อาจจะมีผลมากๆเลยบางคนแบบไม่เคยสูบบุหรี่เลยแต่ว่าคนข้างๆสูบบุหรี่บอกไปที่ยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปเห็นโพสต์นึงนะคะในกลุ่มแม่และเด็กในกลุ่มครอบครัวปรึกษาปัญหาครอบครัวเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยไม่ให้เล่นกับลูกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่ก็คือไม่ให้อุ้มลูกนะไม่ให้จับลูกว่าหมอเนี่ยบอกว่าลูกเนี่ยแพ้บุหรี่อย่างรุนแรงก็เลยแบบห้ามเข้าใกล้ลูกนะคะนี่เขาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่นะคะเขาก็เหมือนแบบมาปรึกษาว่าแบบจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออมันเป็นปัญหาหนึ่งเนาะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะคะแล้วก็มีแบบมีเด็กๆอยู่ในบ้านนะคะที่ต่อให้เราไม่ได้สูบในบ้านหรอกแต่ตัวเราเนี่ยมีกลิ่นบุหรี่ติดมาเนี่ยการไปสัมผัสหรือไปจับเด็กๆเนี่ยก็ทำให้อาจจะได้รับนะคะสารที่เป็นพิษเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บป่วยได้นะคะ
1: ครับ
2: ก็เลยมาแนะนำนะคะว่าตัวช่วยแล้วกันเนาะคือถามว่า ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนนะถ้าจะใครจะเริ่มบุหรี่นะคะถ้าไม่มีใจเนี่ยต่อให้สมุนไพรดียังไงมันก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มที่ตัวเราก่อนว่าเราตั้งใจจะเลิกจริงๆหรือเปล่านะคะเนาะถ้าเราตั้งใจดีแล้วนะคะก็มาดูว่าอะไรที่มันช่วยได้นะคะสมุนไพรที่แนะนำนะตัวแรกนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องของบุหรี่ก็คือตัวหญ้าดอกขาวนะหญ้าดอกขาวหรือหญ้าหมอน้อย
1: หญ้าดอกขาวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะหรือบางคนเรียกม่านพระอินทร์นะคะจริงเขามีหลายชื่อแต่ว่าชื่อสามัญคือหญ้าดอกขาวนะคะคือสมุนไพรตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะตั้งแต่จริงบรรจุมาตั้งแต่ปี2554นะคะในเรื่องของการช่วยลดความอยากบุหรี่นะคะแล้วก็มีรายงานนะคะมีการวิจัยหลายตัวหรือว่าตัวหญ้าดอกขาวเนี่ยมันช่วยเลิกบุหรี่ได้นะคะทีนี้มันมีกลไกยังไงตัวหญ้าดอกขาวเป็นวัชพืชนะใช้คำว่าวัชพืชเราจะพบเห็นเขาได้ทั่วๆไปตามข้างทางนะคะในไร่ในนาข้างถนนเนี่ยดอกลักษณะดอกนะคะจะเป็นสีขาวแสงม่วงดอกเล็กๆนะคะในตัวหญ้าดอกขาวเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าโพแทสเซียมไนเตรตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นของเราเนี่ยมันชาหรือว่าการรับรสที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้เวลาที่เรากับกินหญ้าดอกขาวเข้าไปแล้วค่ะมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเราสูบบุหรี่เพราะลิ้นมันจะชาๆนิดนึงนะคะรวมถึงหลังการดื่มหญ้าดอกขาวเนี่ยมันจะทำให้รสชาติของบุหรี่เนี่ยสมมติเรากินหญ้าดอกขาวเราไปสูบเนี่ยค่ะจากข้อมูลจากอาสาสมัครไม่เคยลองนะแต่เขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นหรือรสชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหม็นว่ารู้สึกสาดคอทำให้แบบไม่อยากสูบบุหรี่อีกนะคะและเนี่ยเราก็เลยมีการใช้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีการศึกษาอย่างเขาก็มีข้อมูลนะคะว่าศึกษาในคนที่สูบบุหรี่347คนเนาะเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาพบว่าสัปดาห์ที่8เนี่ยนะคะผ่านไป8สัปดาห์เนี่ยกลุ่มที่ใช้ยาดอกขาวในการเลิกบุหรี่เนี่ยมีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องได้สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้นะสูงถึง 19% นะคะแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเราใช้ติดต่อกันเนี่ยนะคะมันช่วยลดได้นะแล้วก็ถ้าลดถ้าออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้ช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้มากขึ้นด้วยนะคะและเนี่ยตัวหญ้าดอกขาวก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่มันหาง่ายอะเนาะแต่ว่าอันนึงที่หมอชอบเจอคำถามก็คือว่าเขาไปเก็บข้างถนนนะให้อันนี้ให้เราให้เอามาให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันชอบไปฉี่ใส่ถ้ามันไปข้างถนนหรือข้างถนนจริงๆนะคะก็อาจจะต้องดูแหล่งที่มันแบบสะอาดนิดนึงนะคะสำหรับต้นหญ้าดอกขาวเวลาใช้ถ้าเรามีต้นสดนะคะให้เราตัดลำต้นที่เป็นลำต้นเหนือดินนะประมาณ1ฝ่ามือนะคะแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดนะเอาไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็มาชงเป็นชาไม่แนะนำให้กินแบบสดนะคะควรจะใช้เป็นแบบแห้งนะคะชงเป็นชาดื่มเนาะที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีปัจจุบันมี2รูปแบบก็คือเป็นรูปแบบชาชงนะถ้าตามบัญชียาเนี่ยเป็นรูปแบบชาชงนะคะก็คือใช้ประมาณ2กรัมนะต่อ1ซองนะคะแล้วก็ชงกับน้ำร้อน1แก้วนะ150ถึง200ซีซีดื่มนะคะวันละ2ถึง3ครั้งหลังอาหารหรือจิบเมื่ออยากสูบบุหรี่ก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถกินต่อเนื่องได้แล้วก็ถ้าเราตั้งใจใช้ยาดอกขาวเลิกบุหรี่เนี่ยค่ะให้ใช้ต่อเนื่องอย่างน้อยนะน้อยที่สุดเนี่ยต้องต่อเนื่อง7วันนะถึงจะเห็นผลนะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไม่ได้เลยนะคะจนกว่าจะหยุดสูบบุหรี่ได้นะคะความปลอดภัยเนี่ยสูงนะจากข้อมูลคือใช้ต่อเนื่อง6เดือนเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในคนที่เป็นโรคไตเนาะโพแทสเซียมสูงนะคะโรคไตโรคหัวใจนะหญิงตั้งครรภ์พวกเนี้ยนะคะจะไม่สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงอันนึงของตัวหญ้าดอกขาวเนี่ยก็คือหลังจากที่เราทานไปแล้วค่ะโดยเฉพาะรูปแบบอย่างชาชงเนี่ยทำให้ปากแห้งคอแห้งนะคะทำให้เก็บกินอาหารไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่น้ำหนักตัวน้อยอยู่แล้วคือเป็นคนผอมแห้งอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเลือกกินเป็นหลักอาหารนะใช้เป็นหลักอาหารแทนแต่ถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะอยู่แล้วนะคะแบบต้องการจะลดน้ำหนักด้วยเนี่ยอาจจะใช้เป็นก่อนอาหารได้นะคะเพื่อที่จะได้แบบ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารนะคะก็จากผลข้างเคียงเนี้ยเขาก็มีการปรับเนาะประยุกต์ใช้ในคนที่ต้องการควบคุมความอยากอาหารนะก็ให้ได้ผลเช่นกันนะแต่อย่างที่บอกว่าการจะลดละเลิกอะไรสักอย่างก็ใช้ใจนำมาก่อนเนาะถ้าใจนำแล้วก็ใช้ตัวช่วยจะช่วยได
1: ้ด้วยเลย
3: ยาดอกขาวเนี่ยถ้าระยะยาวคุณหมอสามารถใช้ได้เนี่ย
2: ตอนนี้ถ้าเอาตามอิงตามข้อมูลที่มีการศึกษานะคะระยะปลอดภัยอยู่ที่6เดือนค่ะแต่ว่าถ้าเราจะเริ่ม
3: เริ่มกัน
1: ก็น่าจะพอให้เลิกบุหรี่ได
2: ้ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเลิกไม่ได้ผมอาจจะต้อง
2: เราก็
1: หาหมอใช่
3: ต้องไปหาหมอถึง
1: วิจัย
3: อยู่ที่ใจเหมือนที่คุณหมอบอกอ่ะ
1: ใช่ถ้าเราจะเลิกมัน
3: แต่ก็มีข้ออ้างคุณหมอว่าบางคนที่เขาสูบบุหรี่แล้วก็บอกว่าติดบุหรี่เหรอเขาก็จะไม่ค่อยยอมรับเนาะเขาจะบอกว่าไม่ได้ติดก็สูบแบบว่ามันเครียดอะไรเงี้ยก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะสูบบุหรี่แล้วมันหายเครียด
1: เพราะว่ามันมีสารในนี่ที่เป็นนิโคติน
3: เรามีความรู้สึกว่าเราได้กลิ่นแล้วเราเมาอ่ะ
1: มันผมว่ามันเคยตัวสมองเคยตัวหลอกสมองจนเคยตัวว่าเออเวลาเราทำแล้วมันแฮปปี้หรือบางคนแบบว่างๆไม่มีอะไรทำอ่ะหยิบมาดูดปุ๊บปุ๊บสุดท้ายเคยชินมันก็เลยอ่ะมันก็เหมือนรีแลกอ
3: ่
1: ะแต่จริงๆผมว่ามันเหมือนการที่เราหลอกสมองให้มัน
2: หลอกตัวเอง
1: กับสิ่งนั้นแล้วนิโคตินก็อาจจะทำให้เราติดอ่ะเคยชินแล้วชอบฟีลลิ่งมันเลย
2: มันเป็นการเสพติดนั่นแหละนะคะที่แบบสูบแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเป็นวิธีคลายเครียดรูปแบบนึงนะนะคะสำหรับคนที่ติดนะเขาก็จะเป็นข้ออ้างอ่ะเครียดแล้วก็สูบพอเครียดมากก็สูบมากอะไรเงี้ยพอเคยเจอคนที่สูบแบบ3ซองต่อวันนะคะคือสูบจนสุดท้ายเนี่ยจบที่เรื่องเกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็คือแบบเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรืออย่างคุณพ่อหมอเองอ่ะก็สูบบุหรี่นะสูบหนักเหมือนกันจนกระทั่งถึงช่วงวัยหนึ่งอ่ะเขาก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก50ได้ก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีนะคะแล้วก็มีจุดที่ปอดนะแต่ปอดเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะสุดท้ายพอเป็นหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็เลยสามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยการที่ป่วยก็เลยต้องหยุดอย่างเงี้ยนะคะเพราะเนี่ยเราก็เลยไม่อยากให้คนต้องถึงขั้นนั้นก่อนนะคือถ้าเราไปแล้วถ้าป่วยก่อนแล้วค่อยเลิกเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทันนะคะก็เราอาจจะไม่ได้โชคดีกันทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าเราเลิกก่อนได้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็จะดีกว่านะคะก็เป็นตัวแรกนะคะสำหรับยาดอกขาวเนาะนอกจากยาดอกขาวเนี่ยก็มีสมุนไพรหลายตัวนะที่ช่วยได้นะคะอย่างเช่นตัวที่แนะนำก็คือมะนาวนะคือเขาบอกว่าถ้าหาอะไรไม่ได้แล้วอยากสูบบุหรี่เนี่ยนะมันจะเวลาคนที่ติดบุหรี่เนี่ยเขาจะพูดกันว่ามันเปรี้ยวปากเหมือนคนอยากกินเหล้า
1: บางทีเปรี้ยวปากนี่ไม่ต้องสูบก็บอกเลยนะแบบทานอะไรอร่อยแซ่บๆเลยรู้สึกว่ามันแบบเปรี้ยวปากจัง
2: บอกว่าการใช้ยาดอกขาวนะควบคู่กับตัวของลดเปรี้ยวหรือมีวิตามินซีพวกนี้ค่ะนะคะอย่างเช่นมะนาวเนี่ยก็จะช่วยลดความอยากบุหรี่ได้นะคะก็คือหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแบบมีติดเปลือกนะเขาบอกว่าให้ใช้เปลือกด้วยเพราะว่าเปลือกจะมีความขมเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยนะที่เวลาอยากสูบบุหรี่เนี่ยก็ให้เคี้ยวนะเคี้ยวไอ้ตัวเปลือกมะนาวหรืออมก็ได้นะคะมันก็จะช่วยให้ตัววิตามินซีแล้วก็กรดซิตริกในมะนาวเนี่ยจะไปเปลี่ยนรสสัมผัสหลักการง่ายๆก็คือไปทำให้รสสัมผัสในปากเราอะค่ะมันแบบมันรับรสไปดีอะไปหลอกสมองอะว่ามันเราไม่ได้อยากแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นต่อมน้ำลายนะเวลากินเปรี้ยวน้ำลายก็จะหลั่งหรือบางทีแค่พูดถึงของเปรี้ยวแล้วบางคนก็น้ำลายแตกออกมาแล้วนะคะนั่นเนี่ยตัวนี้ค่ะมันก็จะไปลดความอยากนิโคตินนะความอยากเสพติดของร่างกายนะคะและเนี่ยก็กินมะนาวนะได้นะคะ
1: คร
2: ับแต่ว่าถ้าเราไม่มีมะนาวบางทีมะนาวต้องแบบสดตลอดเนาะอีกอันนึงที่ซื้อติดบ้านไว้ได้นะคะก็คือดอกกันตูอันนี้เนี่ยอาจารย์หาซื้อตามร้านขายยาได
3: ้ใช่ๆเฉพาะตัวดอก
2: กันตูเนี่ยค่ะมันจะเป็นสมุนไพรที่เขามีรสเผ็ดร้อนอ่อนๆเนาะหอมหอมหอมนะคะแล้วก็เวลาอมเนี่ยคือการปูเนี่ยเขาจะมีสารกลุ่มฟีนอลนะคะที่เป็นออกฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่เนาะหรือยาชาอ่อนๆนะ อาจจะเคยพูดถึงกันในตอนที่พูดเรื่องอาการปวดฟันนะคะเพราะว่าจริงๆตัวการปวดช่วยลดการปวดฟันได้นะคะแล้วก็ช่วยระงับประหยัดบุหรี่รวมถึงกลิ่นของเขาเนี่ยยังช่วยดับกลิ่นปากได้บางคนสูบบุหรี่มานานๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะคะแล้วก็พวกเสมหะที่แบบสะสมค้างอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็วิธีการก็คืออมนะคะดอกนะคะดอกการปูอมได้เลย 1-2 ดอกนะคะนะคะแล้วก็อมจนแบบรสชาติหรือกลิ่นของเขาหมดไปเนี่ยเราก็ทิ้งไปได้นะคะก็ทดแทนการยากสูบบุหรี่นั้นว่าใช้ทดแทนพวกลูกอมหรือมะขามบางคนเลิกบุหรี่ใช้พวกลูกอมมะขามอะไรได้นะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ3ตัว
2: อีกตัวนึงอีกตัวนึงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เลิกบุหรี่โดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบเครียดหรือวิตกกังวลมากๆคือบางคนแบบพออยู่ในช่วงอยากเลิกบุหรี่แล้วแบบมันจะหงุดหงิดเครียดง่ายร่างกายมันวิตกกังวลเนี่ยค่ะการกินพวกยาหอมหรือกินพวกใบบัวบกน้ำใบบัวบกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปช่วยลดความวิตกกังวลหรือลดความร้อนในร่างกายได้นะคะอันนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นตัวเสริมละกันนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยแบบเลิกบุหรี่โดยตรงแต่ว่าไปเสริมในเรื่องลดความวิตกกังวลลดความเครียดหรือความกังวลกระวายของร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะกินเป็นรูปแบบขั้นศพนะคะหรืออย่างนี้ได้แต่ว่าอาจจะต้องดูเลือกให้เหมาะสมด้วยนะคะแต่ว่าก็เขาก็มีการศึกษานะหลายหลายอันนะคะว่าถ้าเราตั้งใจจะเลิกบุหรี่เนี่ยค่ะอีกอันนึงที่มันจะช่วยได้เลยก็คือการออกกำลังกายหรือหากิจกรรมที่ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะคะทำนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่สูบบุหรี
3: ่
2: บางคนเนี่ยไม่สูบบุหรี่เคยเจอนะคะคือตัวเองไม่ได้สูบบุหรี่หรอกแต่ถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเจอเพื่อนไปดื่มไปอะไรกันเนี้ยค่ะก
3: ็
2: จะสูบ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะว่าเพื่อนๆสูบกันอย่างเงี้ยค่ะและเนี่ยถ้าเราตั้งใจเราตัดใจแล้วว่าเราจะเลิกบุหรี่เนี่ยก็เอาตัวเองออกจากสังคมนั้นสักระยะหนึ่งนะคะให้ใจเราแข็งพอนะว่าเราเลิกได้นะคะเราก็ค่อยกลับไปใช้ชีวิตปกติคือถามว่ามันลำบากมันก็อาจจะลำบากนะคะแต่ว่าก็ก็ดีกับสุขภาพเราเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าบุหรี่ก็เป็นโทษนะคะในหลายเรื่องเลยนะคะ
4: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะที่เวลาไป
2: ก็เป็นเรื่องราวของบุหรี่นะคะที่เอามาฝากกัน
4: บอกว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาเราไม่ดูดไม่สูบบุหรี่ปกติแต่พอไปเจอเพื่อนแล้วเราสูบนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเหมือนกับว่าแบ่งกันทำลายสุขภาพอะไรเงี้ยได้ไปพร้อมกันเลย
3: ประมาณว่าอารมณ์คนที่ไปเที่ยวมันจะมีเรื่องการดื่มไงพอดื่มเข้ามาปุ๊บบางทีมันก็ขาดสติก็อยากจะร้องนู่นนั่นนี่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากสูบบุหรี่
4: แชร์
3: สุขภาพเสีย
4: ผมคือถ้าแชร์เรื่องอื่นเนี่ยผมเห็นด้วยนะแต่ว่าไอ้แชร์เรื่องสูบบุหรี่กันแล้วให้มันแบบว่าควันมันก็ยิ่งเยอะเยอะเยอะคนรอบข้างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนั้นเป็นยังไงหรือว่ามันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ป่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็อาจจะต้องใจแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใครแบบไม่ไหวอ่ะใครแบบว่าก็อยากเลิกนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆมันมีช่องทางแล้วการปรึกษานะคะปรึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้เขามีคลินิกเลิกบุหรี่นะหรือพวกบำบัดเกี่ยวกับพวกนี้อยู่นะคะเราไม่ได้มีแค่บำบัดเรื่องการเลิกยาเสพติดนะในจริงๆมันก็เป็นกลุ่มคลินิกเดียวกันนั่นแหละนะคะก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะปัจจุบันเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลหรือว่าตามแบบศูนย์สุขภาพต่างๆค่ะไอ้อย่างในกรุงเทพเนี่ยตามศูนย์สุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการให้คำแนะนำเหล่านี้นะคะก็สามารถไปปรึกษากันได้เนาะจะได้แบบทำได้อย่างต้องนะคะ
3: ไม่แล้วดูแลสุขภาพตัวเราเองดีกว่าเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะทุกคนเกิดมาเราก็เกิดมาตัวเราคนเดียวอยู่แล้วดูแลเวลาเรามีความสุขแล้วก็มีของเราอยู่แล้วนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องไปแชร์ความสุขให้คนอื่นในรูปแบบที่มันไม่โอเคเพราะถึงเวลาเจ็บป่วยกลายเป็นว่าต้องให้คุณหมอดูแลก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราว่าถ้าทุกคนเนี่ยรักตัวเองเนาะไม่ต้องให้คุณหมอดูแลไม่ต้องให้เป็นภาระของสังค
4: ม
3: โลกมันก็จะน่าอยู่มากขึ้น
4: ดี
3: ทุกวันเลย
4: เดี๋ยวคุณหมอครับ
2: อย่างใครไม่สะดวกที่จะแบบเดินทางไปหาหมอหรืออายไม่อยากเจอหมออะไรเงี้ยนะคะ เขามีสายด่วนเรื่องบุหรี่นะเดี๋ยวนี้ใช่มีออนไลน์โทรไป1600นะคะเขาเป็นแบบศูนย์บริการเรื่องบุหรี่นะคะเป็นแบบของทางโทรศัพท์นะโทรไปปรึกษาได้นะคะถ้าตามข้อมูลเนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคอยให้คำแนะนำนะคะแต่9โมงนะถึง5ทุ่มนะคะโทรทุกวันนะคะ
4: ก็9โมง
2: โทรไปปรึกษาได
3: ้5ทุ่ม
2: ใช่ค่ะหรือว่าแบบก็มีถ้าเงาๆไม่มีใครคุยแล้วมีเดี๋ยวนี้เขามีแชทบอทด้วยนะคะแชทบอทน้องวันใหม่เป็น AI ช่วยเรื่องบุหรี
4: ่00นี่ฟรีมั้ยคุณหมอ
2: ไม่มั่นใจเหมือนจะโทรฟรีใช่ไหม
3: น่าจะโทรฟรี
4: ใช่ไหม
3: ถ้าเป็นศูนย์ที่ให้บริการแบบนี้ส่วนใหญ่จะโทรฟรี
4: มันเหมือนสายด่วนอะไรเงี้ยเน
3: า
4: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปบริษัทกันได
3: ้ได้ค่ะเดี๋ยว
4: มันปกติเนี่ยอันนี้เราพูดถึงบุหรี่นะพี่บอกบุหรี่ที่เป็นมวลเนี่ยที่นี่เดี๋ยวนี้มันมีบุหรี่ไฟฟ้ามาอมอยากรู้ว่าอินเคสที่ปั๊บเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มันที่วัยรุ่นหรือคนที่เอามาสูบมาดูดกันเนี่ยมันสามารถใช้สมุนไพรเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่จะไปช่วยได้เหมือนกันไหมแล้วเคสของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับมันแบบไอ้เรื่องขมลิ้นขมอะไรเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ไหม
2: ถามว่าใช้สมุนไพรได้เหมือนกันไหมใช้สมุนไพรได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าในเรื่องของจริงๆต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ปกติอีกนะคะเพราะว่ามันได้รับแบบเข้าไปเต็มๆเนี่ยไม่ได้ผ่านกรองตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนาะไอ้ไม่เหมือนตัวบุหรี่ปกติเนาะเพราะเนี่ยมันก็มีพวกสารนิโคตินอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าถ้าเทียบกันในแง่ของอะลอกลิปตอนนี้ยังไม่มีใครศึกษานะว่ามันใช้กับการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้ประสิทธิภาพเท่ากันกับบุหรี่แบบเดิมหรือเปล่านะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวหมอคิดว่าโดยการออกฤทธิ์ของยาค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่บุหรี่ไฟฟ้าที่รสหรือกลิ่นมันแบบแรงๆเลยค่ะที่มันหอมๆหวานๆเนี่ยนะคะอันนี้ตัวยาเนี่ยอาจจะได้ไม่แรงไม่ได้ตอบจบไม่ตอบสนองเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าตัวที่รสมันใกล้เคียงกับบุหรี่ปกติอะค่ะอย่างคิดว่าใช้ได้แต่ก็ถ้าเอาแบบกลางๆก็ดีกว่าไม่มีตัวช่วยเลยนะคะถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเหมาะกับมะนาวมากกว่ามะนาวรสเขาจะแบบ
3: เปรี้ยว
4: จัดไปเลยมะนาว
3: ใช่ค่ะ
4: นะ
2: เปรี้ยว
3: ค่ะเรื่องบุหรี่นะคะก็เอางี้นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เคยคิดอยากจะเลิกบุหรี่แล้วก็ยังหาแนวทางไม่ได้นะคะก็โทรไปได้ที่1600หรือว่าใครที่ยังแบบคือเพิ่งเริ่มเป็นบุหรี่แบบเขาเรียกว่ามือใหม่หัดสูบบุหรี่เนี่ยยังไม่สายนะที่จะเลิกก่อนที่จะติดด้วยนะคะ
4: ใช่ไม่เติมตังค์ด้วย
3: ใช่ค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026918437ค่ะ026918437นะคะหรือว่าจะฝากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะในเพจของ Metro Life FM 95.5 ค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: ครับ
5: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
6: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียล สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: 10:34 นะคะยังอยู่กับกบและเอิร์ธค่ะพร้อมกับทีมงานนะคะคุณโดโดสุขใจจันตะค่ะแล้วก็ยังมีวิทยากรของเรานะคะที่ร่วมรายการวันนี้นะคะเป็นคุณหมออุ๋มนะคะคุณคริสนาน
4: ใช่ผมคุณหมอวิทยากรเลย
3: ว่าคุณหมอคุณหมอให้เกียรติคุณหมอคุณหมออุ๋มนะคะยังอยู่กับเราแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนอนไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่ค่อยจะหลับหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยปร
4: ึ
3: กษาเลยอืมใช่ค่ะปรึกษาคุณหมออุ่มได้เลยนะคะวันนี้คุณหมออุ่มมาอยู่กับเราแล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝนตกด้วย
4: อ๋อใช่น้ำฝนแล้ว
3: ใช่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะตอนนี้ช่างทีมงานสายมีสายเข้าไหมคะยังไม่มีย
4: ังไม่มี
3: เงียบกิบ
4: ก็วันนี้เราคุยกันในเรื่องของสมุนไพรที่เอามาใช้ในการช่วยเลิกบุหรี่ต้องบอกก่อนว่าอย่างเรา3คนเนี่ยครับผมพี่กบแล้วก็คุณหมอไม่มีใครสูบบุหรี่นะแต
3: ่
4: ถามว่าเรา
3: ไม่อร่อย
4: เราเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ว่าคือเราก็รู้แหละว่าในสังคมเนี่ยมีคนสูบบุหรี่เยอะมันก็เราไปไหนเราก็ไม่ชอบนะกลิ่นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: จนบางทีเนี่ยเราก็ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวเขาจะโกรธ
4: ใช
3: ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองอ่ะจะต้องเขาเรียกว่าต้องคิดให้เยอะกว่านี้เนาะการที่จะไปสูบบุหรี่ตรงที่โอเคอาจจะเป็นที่สาธารณะแต่ว่ามันอยู่มุมที่ทุกคนต้องเดินผ่านไปมา
4: ใช่เพราะฉะนั้น
3: กลิ่นมันอบอวลอยู่ตรงนั้นคุณหมอบางทีเนี่ยไม่มีคนสูบแล้วนะตะกินบุหรี่ยังอยู่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าที่ที่ปิดใช่ไหมคะอากาศมันปิดตรงนั้นนะคะ
4: ใช่ก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนได้เลิกบุหรี่ในเมืองเราเลยคร
2: ับ ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องคนสูบบุหรี่เนี่ยค่ะคือจริงๆก็มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะแต่ว่าให้อยากให้คำนึงว่ามันมีผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวนะคะแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพด้วยก็ส่วนหนึ่งเนา
3: ะ
2: จริ งไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพนะเรื่องบุคลิกภาพนะคะก็ไม่ดีบางคนเนี่ยบางที่นะคะมีเจอบางบริษัทเนี่ยสัมภาษณ์การถามแล้วว่าสูบบุหรี่หรือเปล่านะคะก็มีการเพราะว่าเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอะไรด้วยสุดนะคะแล้วก็ชอบเจอแบบเคสที่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะคะชอบแบบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำเลยไม่สงสารข้อความต่ออะไรพวกนี้ค่ะคือมองว่าคือถ้าเลิกได้เนี่ยมันก็ดีเนาะสำหรับเราในหลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นๆเลยก็คือบ้านไหนที่มีเด็กนะ
3: อัน
2: นี้สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคทางเดินหายใจอะค่ะมันเยอะขึ้นนะคะเหมือนที่เราผ่านมาทั้งโควิดทั้งกาทั้งหลายอย่างมากนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีอันใหม่มาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ค่ะมันสัมพันธ์กับระบบทางเดินหายใจของเราโดยตรงเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีปัญหาทางเดินหายใจอยู่เป็นพื้นฐานเดิมเนี่ยเวลาที่ไปเป็นป่วยเป็นแบบโรคทางเดินหายใจพวกนี้โดยเฉพาะในช่วงติดโควิดนะคะเวลาป่วยมันจะเป็นหนักกว่าคนอื่นจะหายจะฟื้นฟูได้ยากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงก็จะดีกว่านะคะ
3: เพราะว่าปอดเนี่ยทำงานหนักแน่นอนนะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กผู้สูงอายุทุกบ้านเนี่ยต้องมีผู้สูงอายุอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของการรับเขาเรียกอะไรควันมือสองเข้าไปนะคะสังเกตได้เลยใช่สังเกตมีครอบครัวหนึ่งที่ผู้ชายเนี่ยสูบบุหรี
4: ่
3: ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ย
4: ไม่
3: ได้เสียชีวิตนะแต
2: ่
3: ผ
2: ู้
3: หญิงเสียชีวิตเพราะว่าคุณหมอถามว่าเอ๊ะคุณยายสูบบุหรี่เหร
4: อ
3: ลูกเขาก็บอกว่าไม่ได้สูบนะคุณหมอบอกว่าทำไมคุณยายแบบเอ็กซเรย์เจ
4: อ
3: เป็นถุงลมโป่งพองค่ะคุณหม
4: ออ
3: ย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันคนที่สูบบุหรี่กับคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเสี่ยงมากกว่าหรอคะหรือว่ามันอัตราเท่ากัน
2: ถ้าถามว่าเสี่ยงมากกว่าเนี่ยโดยส่วนตัวหมอเนี่ยให้น้ำหนักที่บุหรี่มือสองมากกว่าเพราะว่าเวลาคนสูบเนี่ยเขาสูบเข้าไปนะคะเขามีกรองที่ก้นบุหรี่เนาะ
4: ใช่
2: แล้วเขาก็พ่นออกมาในขณะที่คนรอบตัวเขาไม่ได้ผ่านกรองอะไรเลยเขาสูบหายใจเข้าไปเต็
3: ม
2: ๆแล้วก็สะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเจอคนใกล้ตัวสูบบุหรี่เนี่ยจะบอกว่าถ้าอยากสูบห้ามพ่นออกมาให้อมไว้คือได้อยากสูบให้อมไว้อย่าพ่นออกมาแต่ว่า
4: แล้วก็คืนลงไป
3: ไม่ใช่มีอีกวิธีหนึ่ง
4: ทำไง
3: คือคุณไม่ต้องพ่นออกมาก็ได้คุณอยากได้ส่วนตัวไหมดิฉันจะเอาถุงพลาสติกให้คุณ
4: อ
3: มแล้วมันก็สูบไปเลย
4: เนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาบอกกันเพราะว่ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
3: ใช่
4: ไอ้จริงๆถ้าคุณจะไปดูดของคุณคนเดียวเสียบุคลิกของคุณคนเดียวสัมภาษณ์งานไม่ติดเนี่ยก็มันเรื่องของคุณแต่ว่าเราก็เตือนแล้วแต่อันนี้มันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
3: ใช่เดี๋ยวนี้เห็นหลายบริษัทนะคะคุณหมอว่าเด็กน้องๆหลานๆเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์งานเขาจะถามเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็มีถามเหมือนกันนะว่าสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมก็แสดงว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงเรื่องของสุขภาพเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกระทบกับงานของเขาแน่นอนถ้าบุคลากรของเขาเนี่ยทำงานไปเอาเจ็บป่วยเพราะว่าเดี๋ยวก็ดื่มเดี๋ยวก็เสียงานเสียการอะไรแบบนี้
4: เสียเงินประกันอีก
3: แต่คนที่ไปสัมภาษณ์น่าจะไม่บอกหมด
4: ผมว่าไม่บอกกันหรอกแต่ถามว่าจริงๆมันมีผลต่อการทำงานร่วมกันเงี้ยพี่กบสมมติว่าเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยถ้าสมมติผมสูบบุหรี่นะ
3: มันได้กลิ่น
4: ได้กลิ่นเลย
3: ได้กลิ่น
4: ผมสูบแต่ว่าถ้าเราไม่สูบเนี่ยโอเคมันไม่มีอะไรหรอกการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงบางทีเราลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยที่ตามที่สำนักงานหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเห็นปุ๊บภาพลักษณ์หรืออะไรในองค์กรเนี่ยผมว่ามันแอบมีผลนิดนึงคร
3: ับ
4: แบบเห็นพนักงานที่กำลังจะไปแพ็คอาหารให้คุณหรือกำลังจะแบบไปทำบริการคุณอะไรทั้งอย่างเนี่ยแต่ว่าเห็นเขายืนแบบท่าอย่างเงี้ยความสะอาดหรือว่าบุคลิกภาพมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือ
3: เคยเห็นที่ต่างประเทศนะคะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ AI ทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นเปิดเขาใช้เป็นแบบเหมือนแคปซูลอ่ะคล้ายๆแบบตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าเปิดโล่งข้างบนบริษัทนะคะเปิดโล่งข้างบนคือใครจะสูบคุณเข้าไปสูบในนั้นเลยแล้วปรากฏว่าคืออันนี้เป็นบริษัทของต่างประเทศแล้วปรากฏว่าน่าจะเป็นนโยบายของการให้พนักงานบุคลากรในบริษัทนั้นเนี่ยหาวิธีการเลิกบุหรี่ก็คือพอมันไปอยู่คนเยอะๆอ่ะเพราะว่าคนต่างชาติก็จะสูบบุหรี่เยอะเนาะพอไปอยู่ปุ๊บมันแออัดมันกลายเป็นว่าคือเวลาไปทำงานไม่มีที่อื่นที่สูบแล้วไงมันก็กลายเป็นว่าลด
2: สูบแล้วแค่ตรงนี
3: ้ใช่แล้วก็ไม่อยากเข้าไปอยู่เยอะเพราะว่ามัน30 40คนตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆเอง
2: ก
4: ็ดีนะ
3: แล้วก็สูบได้แค่เฉพาะแบบช่วงพักเที่ยงไงเขาไม่สามารถออกมาได้ก็ทำให้พนักงานหลายคนก็
4: ลงแดง
3: เลิกสูบบุหรี่ไม่ใช่เลิกสูบบุหรี่ได้นะคะแต่ว่า
2: อย่างที่บอกว่าถ้าจะเลิกค่ะมันอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าลงแดงนั่นแหละคงติดความติดอะติดนะคะ
3: ก็เหมือนคนติดเหล้าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใจต้องแข็งก่อนแล้วค่อยหาแบบตัวช่วยเสริมอื่นๆตาม
3: นะ
2: ค
3: ะ
2: อย่างที่บอกเนี่ยใครจะใช้เนี่ยไอตัวยาดอกขาวเนี่ยเป็นตัวที่สามารถตอนนี้มันน่าจะมีแทบทุกโรงพยาบาลแล้วที่เขาใช้กันอย่างหอพิบูลเวชเองเราก็จะมีตัวฉายยาดอกขาวนะคะที่ใช้แล้วก็ถ้าเป็นคลินิกเลือดบุหรี่ที่โรงพยาบาลก็จะมีเป็นสเปรย์พ่นเหมือนคล้ายๆเมาส์สเปรย์ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่อยากเลือดบุหรี่เป็นสเปรย์ยาดอกขาวนะคะก็เป็นแบบไอเดียนึงหรือถ้าใครแบบฉันอยากเลิกมากๆนะคะไม่รู้จะทำไงเนี่ยไปหาหญ้าดอกขาวมาต้มก็ได้ค่ะต้มเข้มข้นแล้วก็ใส่ขวดพกไว้ถ้าไม่สะดวกกินเป็นชาก็คือใส่ขวดพ่นเป็นน้ำเนี่ยค่ะเก็บในตู้เย็นก็ได้นะแล้วก็พ่นนะคะเวลาที่อยากสูบบุหรี่เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะแบบทำแบบง่ายๆ
3: ส่วนใหญ่
2: ก็จะช่วยได
3: ้คุณหมอคะส่วนใหญ่คนที่ติดบุหรี่เนี่ยเขาติดมาจากไอ้เจ้าสารนิโคตินหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะตัวสารหลักเลยก็คือนิโคตินแต่จริงๆอ่ะในบุหรี่มันมีสารที่มันเป็นพิษอ่ะเยอะมากๆเลยนะคะคือแบบคือหลายตัวมากที่มันเป็นพิษ
3: ที
2: ่เห็นถ้าเราเคยอยู่ที่เขาทำมันทำให้ติดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นพิษกับพวกปอดเกี่ยวกับระบบเลือดระบบทางเดินหายใจของเราแต่ที่สูงมากๆแล้วจะไปเกาะจะไปเกาะในของลมอ่ะในปอดถ้าเคยดูเอ็กซเรย์ของคนไข้ที่เขาเป็นโรคที่สูบบุหรี่เยอะๆค่ะปอดมันจะมีคล้ายๆเหมือน ไอควันดำๆอ่ะเหมือนข้าวเมาที่ไปเกาะอยู่โอเคเราคิดดูว่าถ้าเราแบบสูบไปนานๆนะคะไอ้พวกนี้ก็ไม่เกาะจนกระทั่งปอดเราอะไอ้ถุงลมอะมันขยับไม่ได้แล้วพอขยับไม่ได้ในการหายใจเราก็จะไม่ดีที่เป็นโรคเอลพีดีนะคะนั่นแหละเลิกได้ก็เลิกนะคะเพราะว่าคือนอกจากควันบุหรี่คือควันบุหรี่เนี่ยมันเป็นสารพิษที่เราแบบตั้งใจเอาเข้าไปร่างกายเราทุกวันนี้มันมีมลพิษอื่นนะที่มันเยอะอยู่แล้วนะคะหมอก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันแบบเราก็ไม่ควรจะเอาไปเพิ่มแล้วอ่ะนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงทุกวันนี้ก็เยอะมากพอนะ
4: ครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องบุหรี่กันเดี๋ยวเราขออนุญาตบอกเบอร์หน่อยครับ02นะครับ6918437นะครับ026918437นะครับใครสะดวกอยากคุยกับพวกเราปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับตอนนี้พวกเรา3คนก็รออยู่รับสาย ใช่ก็อยากให้โทรมาคุยกันนะครับเพราะว่านาทีทองเนื้อช่วงนี้ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีนะครับร่วมจัดรายการของเราร่วมแชร์อะไรประเด็นสุขภาพต่างๆก็ได้หรือจะไม่สุขภาพก็ได้นะจะบอกว่าวันนี้ฝนตกตรงไหนตรงนี้เป็นยังไงอะไรอีกได้หมดเลยเน
3: า
4: ะ
3: ได้หมดค่ะจริงๆแล้ววันนี้อากาศดีด้วยหลายคนก็อาจจะแบบนอนเพราะว่าฝนตก
2: นอน
3: ค่ะฝนตกไหมคะที่ปาจีน
2: จริงตกค่ะก็ตกแต่ว่าไม่ได้หนักมากค่ะแต่ก็ตกตอนเย็นๆตอนกลางคืนอากาศดีอยู่ค่ะช่วงนี้ไม่ร้อนมากแต่ว่าบ่ายๆก็ร้อนอยู่นะคะบ่ายๆก็ร้อนหนักเลย
3: ค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องการติดบุหรี่ที่คนเขาติดบุหรี่กันถ้าเราใช้อันนี้ไม่เกี่ยวกับบุหรี
4: ่
3: คือคนที่ติดกาแฟถ้าเราใช้หญ้าดอกขาวมาใช้ได้ไหมเพราะกาแฟแต่กาแฟมันเป็นคาเฟอีนเน
2: า
3: ะ
2: ใช
3: ่อันนี้ไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนลงแดงเหมือนหงุดหงิดมันแบบอยากกินติด
2: ถ้าติดกาแฟเหรอคะติดกาแฟนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยตัวยาค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีคุณสมบัติที่ทำให้ปากแห้งคอแห้งเนาะอย่างตัวยาดอกขาวอ่ะซึ่งถ้าเรากินยาดอกขาวคุณได้ยาติดกาแฟเนี่ยแล้วมันก็ทำให้คอแห้งสิ่งที่ตามมาคือเราจะอยากดื่มน้ำมากขึ้นนะคะจะถามว่าเป็นลดตัวคาเฟอีนไหมอันนี้หมอไม่แน่ใจเนาะยังไม่มีข้อมูลนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็เลิกกาแฟก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะถ้าอยากจะเลิกกาแฟนะก็แนะนำว่าอาจจะต้องใช้วิธีการลดก่อนค่ะแล้วก
4: ็
2: ปรับมาเป็นตัวที่คาเฟอีนต่ำอย่างเช่นชาเขียวนะมัทฉะนะคะหรือว่าพวกใบชาต่างๆค่ะชงดื่มแทนก่อนนะแล้วถ้าร่างกายมันเริ่มปรับได้เนี่ยค่ะเราค่อยหยุดอย่างบอกเองก็ปรับมากินเป็นมัทฉะแทนเนาะทุกวันนี้ก็ไม่กินกาแฟนะคะก็เพื่อแบบคือมันก็ยังได้คาเฟอีนอยู่แหละแต่ว่าเป็
4: น
2: คาเฟอีนต่ำๆนะคะใช่ก็จะดีกับสุขภาพมากกว่า
3: ค่ะคุณหมอคะไม่สายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะ
4: ดีใจมาก
3: ดีใจมากเลยอยากให้คนโทรเข้ามา
4: ได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองค่ะ
12: ป้าอาลีค่ะอายุ78น้ำหนัก36.5 กิโลทีนี้มันมีเดือนที่แล้วมีอาการ
3: อยู่จังหวัดไหนจ๊ะ
12: กรุงเทพค่ะ
3: จ้าเชิญเลยค่ะ
12: แล้วก็เดือนที่แล้วมีอาการแบบหายใจเหนื่อยแล้วก็หอบทีนี้ไปหาคุณหมอเขาให้พ่นยาหลายเครื่องพ่นอ่ะอาการก็ดีขึ้นแล้วก็มีไม้พ่นที่บ้านอีก2หลอดเล็กๆอ่ะทีนี้มันพอพ่นมันก็บรรเทาทีนี้คุณหมอเขาเลยแนะนำบอกว่าให้ไปหาที่โรงพยาบาลแล้วเขาไปเอ็กซเรย์คุณหมอเขาบอกดูแล้วมันเหมือนกับจะมีพังผืดเขาจะให้ไปเป่าลมอ่ะเป่าปอดแล้ววิธีการเป่าเขาเป่ายังไงคะแล้วก็มันมีอาการเวลาหายใจมันดังแรกๆเป็นนะคะมันดังวีดวีดคุณหมอเขาบอกว่าคล้ายกับอะไรอ่ะหลอดลมหดตัวแล้วมันแฟบอ่ะอย่างนี้จะมีสมุนไพรอะไรกิน
2: แต่ว่าอันเนี้ยคนไข้ยังไม่ได้ไปตรวจเป่าปอดใช่ไหมตรวจหรือยังคะ
12: ยังอีก2เดือน
2: ยาอ๋อนั่นอีก2เดือนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะมีอาการแบบหายใจลำบากแบบหายใจหอบเหนื่อยแบบพูดยาวติดกันแล้วต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
12: อ๋อไม่แล้วค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย
2: นี้ขึ้นแล้วเจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบเวลาหายใจแล้วเจ็บแป๊บที่หน้าอกอะไรเงี้ยเป็นไหมคะ
12: ไม่มีค่ะไม่เป็น
2: ไม่มี
12: แต่เวลากินข้าวหรือกินน้ำเนี่ยต้องถ้าเผื่อมันรู้สึกอึดอัดเลอออกมาแล้วมันก็จะดีขึ้นแบบอย่างนี้แล้วมันก็จะแน่นมันก็จะดีขึ้น
2: แต่ว่าเราก็ยังหายใจแบบรับกลิ่นอะไรได้ปกติใช่ไหมคะ
12: ปกติค่ะดีเหมือนเดิม
2: เลอแล้วดีขึ้นแต่ว่าแน่นหน้าอกเวลาที่แบบว่าหายใจไม่เต็มอิ่ม
12: ค่ะคล้ายๆอย่างนั้น
2: คือถ้าหายใจไม่เต็มอิ่มเนี่ยค่ะมันก็เป็นได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าอันนึงที่พี่หมอเขาจะให้ไปตรวจปอดเนี่ยค่ะถ้าเขาบอกว่ามีผังผืดที่ปอดแล้วแบบต้องไปเป่าปอดเนี่ยอันนี้ควรไปทำนะคะเพื่อประเมินว่าปอดเนี่ยมันยังทำงานได้เต็มที่ 100% หรือเปล่าหรือมันทำงานได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะทีนี้ถ้าเราไปเป่าปอดและปอดมันก็ตรวจและสมรรถภาพมันยังทำงานได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็ยังแน่นอยู่เนี่ยมันก็ยังแบบรู้สึกแน่นหายใจไม่ลงเนี่ยค่ะอาจจะเป็นปัญหาที่ท้องที่ลมในท้องแทนค่ะหลายที่คนให้ประวัติว่าเลอแล้วมันดีขึ้นถูกไหมอันนี้ค่ะอาจจะเป็นจากอาการที่ลมในท้องในช่องท้องอ่ะมันมากนะคะทำให้มันแน่นหน้าอกนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กนะคะร่างเล็กเนี่ยเป็นสมบัติตัวเล็กเนี่ยค่ะถ้าลมมันแน่นมากเนี่ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มีอาการจุกแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มได้นะคะแนะนำมีโรคประจำตัวไหมคะ
12: เป็นโรครุมาตอยอะค่ะ
2: รุมาตอยค่ะรุมาตอยปวดข้อเนาะโอเคหมอแนะนำให้กินน้ำขิงค่ะคือถ้าท้องอืดด้วยมีรุมาตอยด้วยรุมาตอยขิงเนี่ยดีกับพวกโรคข้อด้วยแล้วก็ยังช่วยเรื่องขับลมเนาะอาจจะกินเป็นหลังมื้ออาหารก็ได้ค่ะจะได้ย่อยได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้อาการลมแน่นในท้องเนี่ยมันลดลงได้นะคะแต่ว่าปอดยังต้องไปตรวจอยู่นะเพราะว่าถ้าตรวจถ้าประเมินเบื้องต้นมาว่ามีผังผืดในปอดเนี่ยจะต้องดูติดตามอาการทีนะคะ
12: แล้วการ
2: เอ็กซเรย์มาก็กินฉีดค่ะ
12: แล้วการเวลาเอ็กซเรย์ทุกครั้งเขาให้เปลี่ยนเสื้อเป็นของโรงพยาบาลแต่เกี้ยวเนี่ยเราแบบป้าๆใส่เสื้อลายไปเขาก็ให้เอ็กซเรย์อย่างนั้นเลยมันจะติ
2: ดอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ติดเอ็กซเรย์มันฉายผ่านอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นเสื้อที่ไม่ได้มีกระดุมไม่ได้มีโลหะค่ะก็สามารถเอ็กซเรย์ได้ปกติค่ะ
12: ค่ะ
2: ใช่ไม่ได้มีผลอะไรค่ะก็หายไวๆนะคะ
12: ขอบค
3: ุ
12: ณค่ะ
3: โอเคนะคะคุณอารีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะปรึกษากับคุณหมออุ๋มนะคะวันนี้คุณหมออุ๋มอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์026918437ค่ะช่วงเวลานี้เราเหลือเวลาอีกสักประมาณ7นาทีไม่ถึง7นาท
4: ีอีกสักสายน
3: ึง5นาที
4: น้ำสายนึงกำลัง
3: อีกหนึ่งสายนะคะขอกระชับคำถามหน่อยนะคะเหมือนจะสายที่2มาแล้วนะน่าจะเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี
4: ้สำหรับอาทิตย์นี้เลยนะ
3: หมดสัปดาห์ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยความที่ไม่ได้มาทำงานไงเราก็คิดว่า
4: เ
3: รารู้ว่าวันนี้วันจันทร์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับผมวิจิตครับโทรจากหัวหินนะฮะอายุ73ปีครับ
3: ค่ะใช่เลยค่ะ
13: ตอนนี้ผมมีอาการบวมที่ข้อเท้าฮะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยฮะครับแต่ว่ามีคนแนะนำให้ผมไปทานสมุนไพรอบเชยผมก็อยากจะขอเรียนถามคุณหมอว่าสมุนไพรอบเชยเนี่ยทานได้ไหมครับ
2: ขอโทษนะคะเมื่อกี้หมอหายไปช่วงนึงคือปวดข้อเท้าแล้วก็ติดขัดแล้วก็อะไรต่อนะคะก่อนมาถึงอบเชยบวมเนาะแล้วเป็นเบาหวานปะคะ
13: ไม่เป็นครับไม่เป็น
2: ไม่ได้เป็นตอนนี้แล้วทำไมถึงจะทานอบเชยคะ
13: ตอนนี้มีคนบอกครับว่าอาการบวมที่ข้อเท้าเนี่ยมันอาจจะทานยาทานสมุนไพรอบเชยเนี่ย เขาน้องผายมาก่อนเราเลยมาบอก
2: ช่วยลดกลัว
13: ครับ
3: ก็คือไม่มั่นใจใช่ไหมว่ากินแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าใช่ไหมคะ
13: ใช่ฮะอยากจะเรียนถามคุณหมอด้วยครับว่าอังแล้วมันมีผลข้างเคียงกับไตไหมครับ
2: คนไข้เป็นโรคไตเหรอคะ
13: ตอนนี้เป็นโรคไตระยะ3ปีครับ
2: 3ปีโอเคก็บวมเนี่ยไม่แน่ใจว่าบวมจากอะไรเนาะลองกดดูได้ไหมคะกดที่ข้อเท้าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นหลุมลงไปหรือว่ามันเด้งกลับมา
13: ครับเป็นหลุมลงไปฮะคือคุณหมอก็บอกแล้วว่ามันบวมจากอาการไตเสื่อมนะครับ
2: อ๋อบวมไตโอเคเฉพาะข้อเท้าใช่ไหมคะหรือว่าทั้งขาเลย
13: ข้อเฉพาะข้อเท้าครับข้อเท้าครับ
2: โอเคค่ะแนะนำอย่างนี้ค่ะคือการกินอบเชยเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยได้โดยตรงเนาะเพราะว่าอบเชยไม่ได้มีผลในเรื่องการใช้ไม่ได้เป็นข้อบ่งใช้สำหรับคนบวมนะคะกรณีนี้เนี่ยบวมจากไตเนี่ยค่ะคือการไหลเวียนที่มันไม่ดีเกิดจากข้างของน้ำนะคะวิธีที่หมอแนะนำนะคะคือใช้การแช่นะต้มตะไคร้ต้มน้ำตะไคร้แล้วก็แช่เท้าค่ะแล้วก็ให้ออกกำลังกายโดยการกระดกปลายเท้าขึ้นลงนะคะทุกวันละ50-100ครั้งจะนอนจะนั่งก็ได้นะคะแต่ให้กระดกปลายเท้าขึ้นลงให้ได้เกิดการขยับเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนนะคะมันจะทำให้การสูบฉีดเลือดจากส่วนปลายกลับมาที่หัวใจจากกลับมาส่วนบนเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นนะคะอาการบวมก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเออถามว่ากินไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโรคไตด้วยนะคะแล้วก็แน่ใจว่าผู้อื่นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีวิธีใช้ภายนอกนะคะที่ใช้การแช่ด้วยน้ำตะไคร้ต้มกับข้าวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะต้มน้ำทุบๆนิดนึงแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ผสมน้ำให้พออุ่นๆแล้วก็แช่ประมาณครั้งละ10-15นาทีนะคะแบบนั้นเนี่ยระหว่างแช่เนี่ยก็คือกระดกปลายเท้าขึ้นลงไปด้วยได้นะคะหรือว่านอนหงายนอนราบนี่แหละค่ะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นลงนะคะอันนี้วิธีเนี้ยก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนได้ค่ะ
3: ลองทำดูนะคะ
13: ครับผมครับ
3: ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
13: ครับแล้วผมเฉยนี่ไม่ต้องทานเลยใช่ไหมฮะ
2: คือถ้าโดยถ้าเราต้องการทานเพื่อลดบวมอะค่ะอันนี้ฟองไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้เท่าไหร่ค่ะถ้าอบเชยเราใช้แบบขับลมท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดย่อยลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ค่ะแต่ว่าลดบวมเนี่ยคือข้อบ่งใช้เขาไม่ได้โดดเด่นค่ะขับลมได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบวมเนี่ยก็ไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
13: คร
3: ับ
13: ผมคร
3: ับ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่จิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณหมอฝากถึงการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ค่ะ
4: ครับผม
2: ก็เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็ฝนร้อนๆนะคะดูแลตัวเองนิดนึงนะคะได้ค่ะก็ช่วงนี้เทรนแอโรบิกนะคะออกกำลังกายกำลังมา
4: ป่ะเดี๋ยวเรา3คนจะจับมือกันเต้นพบกันที่
3: สวนลุมออกกำลังกายแอโรบิกยังไงให้หุ่นเป็นแบบนี
4: ้ต่อคุณไม่ไปอ่ะคุณไม่ไปสวนลุม
2: ใช่ว่างๆนะก็ออกกำลังกายนิดนึงนะคะเพราะว่าพออากาศมันเริ่มเย็นแล้วเริ่มแบบไม่ค่อยอะไรอะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนพวกนี้ค่ะก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายเนาะให้ร่างกายได้ขยับขยื่นออกกำลังกายบ้างนะคะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ
3: วันนี้ก
2: ็ช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็ฝากไว้เนาะแล้วก็สมุนไพรพื้นฐานนะคะก็ฝากติดบ้านไว้นะช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะอยากให้มีฟ้าทะลายโจรติดบ้านไว้ขั้นเนื้อขั้นตัวแบบปากฝนมานะคะอะไรพวกนี้ค่ะก็กินได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอาหารก็เน้นนะคะช่วงนี้อาจจะเน้นพวกกลุ่มวิตามินซีสูงนิดนึงนะคะพืชผักผลไม้อย่าทานแต่ตามฤดูกาลนะทุเรียนกำลังมาช่วงนี้ก็อย่ากินเยอะนะคะ
3: ก็ผลไม้
2: จะได้แบบว่าไม่ป่วยง่ายได้ไม่ป่วยง่ายนะคะตอนช่วงนี
3: ้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะจ้าเบอร์โทร
2: ไปที่ต้องการจะปรึกษาเกือบลืม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็โทรได้นะคะเช่นเดิมนะคะร้านยาไทยภูเงินนะคะ087นะคะ582-0597นะคะ087-582-0597นะคะหรือว่า ติดตามสาระความรู้นะคะทางเพจสมุนไพรอภัยภูเบศหรือสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศได้เลยค่ะ
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรคุณหมออุ๋มนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
4: ขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ก็ช่วงที่2เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน
3: เรื่องข่าวสารสุขภาพ
4: แน่นอนแล้วก็วันนี้นะครับเราจะพาไปวันศุกร์อ่ะเราก็จะเรื่องที่ทำให้ทุกคนสุขใจ
3: มีความสุขจริงๆ
4: นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางจิตวิทยาว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: เราจะพาไปคุยเรื่องของเขาว่าฝนเนี่ยทำให้คนเหงา
3: ฝนที่เป็นชื่อคนหรือว่าฝนที่เป็นฝนตกธรรมชาติ
4: อ้างอิงหนึ่งคนที่สาม
3: ก็ต้องพูดให้ชัดเจน
4: หรือจริงๆแล้วแค่ฟ้าที่ไม่ใช่แค่ความเศร้าตามฤดูกาล
3: มันอาจจะเป็นไปได้นะ
4: น้ำเพลงนะเราบอก
3: เอาเป็นแบบเป็นว่าเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังนักจิตวิทยาจากมีเซ็นเตอร์คลินิกกันนะคะในช่วงที่สองค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
4: ครับ
5: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริป

0: รีนะ
1: ติดบุหรี
0: ่ที่กบถามคุณหมอ
1: โอ้ยจริงๆแล้วมาเลยค่ะ
0: ติดอุ๊ยติดกาแฟใช่ไหมเ
1: ป็น
0: คือจริงๆเราคุยกัน
1: ปิดที่ห้อไว้ก่อน
0: ปิดไว้ก่อน
1: ปิดที่ห้อไว้ก่อน
0: เราคุยกันว่าจริงๆแล้วม
1: ัน
0: ก็คือถามว่ามันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถามว่ามันก็คงแบบมันก็เปลืองเงินอะเน
1: า
0: ะ
1: มาถึงอันไหน
0: ติดกาแฟ
1: กาแฟใช่ใช
0: ่แต่อย่างคุณนี่คือ
1: มัน
0: ไม่ได้ขนาดนั้นไหม
1: ไม่ถึงขั้นนั้นกาแฟเนี่ยซื้อมาไม่เคยกินหมดด้วยแต่ว่ามันเหมือนกับว่า
0: ต้องกินเนาะ
1: ต้องกินแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ต้องกินเพราะว่าตาจะตาจะปิด
0: เพราะว่ามันมีคาเฟอีน
1: มันมีคาเฟอีน
0: มันอาจจะสมองตื่นเนี่ย
1: มันจะทำให้รู้สึกว่าถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
0: ผมว่าเกี่ยวแต่ว่าไม่ยังไม่น่าจะอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าติดหรอก
1: ยัง
0: เนาะถ้าติดผมว่าวันละ 4-5 แก้วมี
1: เคยมีนะเพราะว่าหลายคนที่เนี่ย
0: ดื่
1: มที่ทำงานเราเนี่ยเคยคุยกับเขานะเขาบอกว่าเขาดื่มกาแฟวันละ6แก้วฮะ
0: 6แก้วเลยเหรอ
1: 6แก้วใช่
0: แก้วช็อตเล็กๆหรือเปล่าแบบช็อตยาเหรอ
1: โอ้แต่คุณ
0: เข้มไหม
1: ช็อตน่ะช็อตหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะอันนี้เขากิน5 6ช็อตนี่ก็โอ้โหไม่ไหว
0: แสดงว่าสงสัยเมื่อคืนไม่ได้นอนแน่เลย
1: แล้วก็ถามว่า
0: เรา
1: ถ
0: าม
1: ไม่ใช่คุณเอกกินแก้วเดียวดื่มแก้วเดียว
0: แต่ในนั้นนี่ผสมหลายอย่างมาก
1: แต่บางครั้งก็เป็นนะอ้าวบางทีนะดิฉันนะดื่มกาแฟกัน
0: เ
1: นี่ยชอบไปคาเฟ่เนาะไปคาเฟ่ก็ต้องหนีไม่พ้นอยู่แล้วเราก็จะได้แบบอรรถรสการกินกาแฟดื่มกาแฟกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดื่มเสร็จด้วยความที่วิวมันก็ดีอากาศก็ดีดิฉันสามารถหลับได้เลยนะงงเหมือนกันนะแต่ถ้าบางครั้งง่วงจัดๆก็ไปดื่มต้องดื่มกาแฟแล้วมันจะทำให้เราหายง่วงแต่ทำไมบางทีเราดื่มแล้วอารมณ์แบบว่าไม่ใช่เราง่วงนะเหมือนเราอารมณ์ดีๆเราไปเที่ยวเราก็กินเสร็จโอ้ยรู้สึกง่วงก็แปลกเหมือนกันจริงนะแปลกหลายคนก็เป็นแบบนี
0: ้แต่ว่ามันแบบนี้มันเหมือนเป็นอาการแบบเพลียง่ายแบบว่าอยู่ไหนก็หลับได้อะไรอย่างเงี้ยพ
1: อเป็นอย่าง
0: อะไรอย่างเงี้ยดื่มนิดนึงหรืออะไรเงี้ยเอาหลับแล้ว
1: ใช่ไหม
0: หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นิดนึงเนี้ยหลับ
1: ใช่ไหมคุณก็จะเจอดิฉันหลับบ่อยๆเวลาแบบผัดเที่ยง
0: at my back เนี่ยแหละหลับอยู่ข้างหลัง
1: คือสักนิดหน่อยก็จะดีนะมันจะทำให้แบบ
0: ชีวิตแบบสัก10นาทีก็ดี
1: ใช่10 15นาที
0: แต่คุณรอ
1: บางทีนอนแบบตั้งแต่เที่ยงนะถึงบ่ายโมงเนี่ยอุตส่าห์ไม่กินข้าวนะกะจะหลับนะไม่ได้หลับเลยค่ะ
0: เพรา
1: ะในห
0: ้
1: องไม
0: ่
1: ในห
0: ้
1: องเมาส์แตกก็อัปเดตกันเนาะเรื่องของการใช้ชีวิต
0: เอาแต่พอดีแล้วกันอย่างกาแฟจริงๆไม่ได้อันตรายหรอกนะแต่ว่าก็ไม่ต้องทานเยอะมาก 5-6 แก้วผมว่ามันสมองมันตื่นเกินแล้วมันไม่ทำให้กระบวนการทางธรรมชาติมันจะแบบกลไกมันจะแบบเสียหายนิดหน่อยอะไรอย่าเลยเดี๋ยวมาผมก่อนก็ได
1: ้
0: เขาบอกนะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับอากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยแถมยังเขาแต่งมาแบบเนี้ยเปียกปอนกันง่ายเลยนะ
1: ทำไมล่ะก็ใช้คำนี้ได้นะอ๋อมันเหมือนเพลงใช่ไหม
0: มันแบบว่ามันสับมันน่ารักอ่ะกรมอนามัยเขาเลยมีความห่วงใยสุขภาพของทุกคนนะในช่วงฤดูฝนพรำแบบนี้ป้องกันโรคและอันตรายที่แฝงมากับสายฝนและน้ำขัง
1: คุณจะบอกว่าดิฉันอ่ะ
0: อะไรนะ
1: แต่ง
0: เขียนให้อ่ะ
1: ไม่ของกรมอนามัยเขาจะเป็นคอนเทนต์ที่เขียนให้
0: น่ารัก
1: นะคะ
0: ก็มาระวังกันหน่อยกันนะทั้งพี่กบแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับทุกคนว่าข้อควรระวังช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับเราไปไหนมาไหนนะพกร่มเสื้อกันฝนก่อนออกจากบ้าน
1: อันนี้เบสิกอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่น่าจะไม่ได้ทำให้แบบลำบากขึ้นเลยนะ
1: คุณปกติผู้ชายเขาพกร่มไหม
0: ไม่ค่อย
1: ใช่ดิฉันกำลังสงสัยนะว่าเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยจะออกไปไหนก็แล้วแต่เจอแดดเจอฝนเราต้องเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะกางร่มแบบเดินสวยๆแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เป็นไรครับ
0: พกแต่ถุงไม่ถุงพลาสติกไงถุงพลาสติก
1: เดี๋ยวไม่ได้นะ
0: ไม่ใช่ถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของเนี่ยจะได้ไม่ต้องมันไอ้หิ้วแบบว่าอะไรกับอะไรอย่าง
1: เงี้ยผ่าตัดเย็บปากอะไร
0: ไม่หมายถึงว่าเวลาเดี๋ยวนี้ไปซื้อของอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องพกถุงไปถือของ
1: แต่ไม่ต้องสวมศีรษะ
0: คืออันนี้น่ะไม่ยังไม่ได้คิดตรงนั้นนะแต่ถามว่าผู้ชายปกติ
1: ไม่ถึงไม่กลัวการเดินตากฝน
0: คือ
1: มันไม่แบบคือเข้าใจถูกหรือเปล่าผู้หญิงหลายคนจะเข้าใจว่าผู้ชายอ่ะเขาไม่พกร่มไม่กางร่มกันหรอกเพราะว่าม
0: ัน
1: ด
0: ู
1: ไม่เท
0: ่ผมว่าไม่ใช่ไม่เท่หรอกแต่มันขี้เกียจอ่ะ
1: หรอประมาณนั้นใช่ไหม
0: เหมือนกับว่า
1: คุณเอาได้ถามคุณโดโด ที่มาของเรา

0: เออเวลาฝนตกแบบปล่อยๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำไมผู้ชายไม่ชอบกางร่มผู้ชายเขาไม่ชอบพกแอคเซสซอรี่อะไรเยอะแยะมากมายก็คือก็วิ่งผ่าน
1: ตัวเปล่าวิ่งไปเดินไปไหนมาไหนคือจริงๆถ้าตกเนี่ยก็คงกางแหละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกจากบ้าน
0: ดี
1: ให้ถือล่มไปท่านใหญ่ๆเงี้ยผมว่าก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ถืออะไรเงี้ย
0: มิติใหม่
1: ทำไมเอ่ย
0: มิติใหม่ผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ถือคุณก็ถือมาเอาแบบยาวๆด้วยนะเหมือนร่มตีกอล์ฟ
1: ไม่เอาแบบมีเรื่องเสื้อกันฝนอีกผมก็ไม่คือถ้าปกติแล้วเราไปไหนข้างนอกเ
0: นี่ยเดี๋ยวดิฉันก็ไม่เคยพกแมสเซอร์กันฝน
1: แต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่า
0: คุณโดโด้หัวร้อนเลยบอกว่าเสื้อกันฝนคุณโดโด้จะใส่สมัยเด็กส่วนใหญ่แล้วเราเนี่ยจะใส่เสื้อกันฝนสมัยเรียนหนังสือ
1: เวลาเห็นคนเวลาแบบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ตามแบบเวลาฝนตกนิดๆหน่อยๆเขาก็ใส่กันนะเสื้อกันฝน
0: ส่วนใหญ่คนขับรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้อง
1: ไรเดอร์ใส่
0: ต้องใส่เพราะว่าโอ้คุณเขาขับแล้วมันต้องผ่าตาสายฝ
1: น
0: แต่ถ้าคนเดินเนี่ยแน่นอนไม่มีใครจะไปเดินฝนหนักๆแล้วเดินตากฝนขนาดนั้นไงเรายังหลบได้ไงแต่มอเตอร์ไซค์บางทีเนี่ยเขาจะต้องทำเวลาหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่มันจำเป็น
0: บางทีโอ้ขับไปโอ้ฝนมาพอดียังหาที่หลบไม่ได้เลยตรงนั้นน่ะเนาะก็ต้องระวัง
1: ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศนะครับและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอเพราะว่าบางทีหน้าฝนเนี่ยพี่กบมาพร้อมน้ำพายุน้ำป่าไหลหลาก
0: น้ำท่วม
1: ดินถล่มอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
0: อีก
1: ยิ่งในกรุงเทพเราอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าถ้าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ผมมั่นใจเลยว่าเรื่องเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวด้วยนะง่ายๆเลยนะ
0: บางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมมาก่อนในชีวิตเลยนะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาก็เล่านะว่าไม่เคยเจอเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเหมือนอย่างหาดใหญ่อ่ะใครจะรู้ว่าหาดใหญ่อ่ะท่วมได้ขนาดนั้นไม่เคยท่วมมาก่อนนะ
1: ครั้งแรกในชีวิตเลยไหมแบบในรอบเลยโอ้ผมว่าไม่รู้ในรอบเป็นร้อยปีเลยพี่กบพี่
0: ขวัญใหญ่ไม่เคยมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกคนแก่คนเฒ่าปุยย่าตายาย
1: เนี่ย
0: เขาไม่เคยเห็นเลย
1: ในรอบชีวิตหนึ่งอะ
0: ใช
1: ่ถัดมาไม่เดินลุยน้ำนะครับหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทและก็ทายาป้องกันน้ำกัดเท้ารวมถึงใช้ไม้ตีน้ำเป็นระยะเพื่อไล่สัตว์มีพิษไล่แบบไล่นังพิษอะไรเงี้ยนะเวลาอ้าวสัตว์มีพิษ
0: แล้วทำไมต้องหันมาที่ดิฉัน
1: เมื่อวานนี่คุณรู้ไหมเมื่อวานผมเล่นมุกนี้แล้วผมหันไปเขาก็พูดเหมือนคุณเลยทำไมต้องหัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่งู
1: มันมีเยอะ
0: ปลิงเนี่ยบางทีเราไม่ทันสังเกตเนี่ยเกาะเราแล้วด้วยแต่ถ้าในกรุงเทพไม่น่าจะมีปลิงจะอยู่ต่างจังหวัด
1: ปลิงผมไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าถ้างูก็ไม่แน่นะพี่บอก
0: งูตะขาบ
1: เนาะตะขาบใช
0: ่
1: แมงป่อง
0: แล้วก็พวกสัตว์มีพิษอะไรตั้งหลาย
1: เยอะแยะเลย
0: เยอะแยะเลย
1: ก็ระวังไว้นั่นแหละ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยไอตัวเงินตัวทองก็ต้องออกมาทุกครั้ง
1: จริงหรอ
0: วรนุชอ่ะ
1: เข้าใจแต่ว่า
0: หนีน้ำท่วม
1: มันยากที่จะเห็นนะพี่บอกไอตัวเงินมันในกรุงเทพคือถ้าไปตามสวนสาธารณะสวน
0: บุญ
1: สวนเบนสวนจตุจักรแต่ว่าถ้าอยู่ใน
0: ตั
1: วเมืองมันน้อยมากนะ
0: บ้านชุมชนหรือว่าถ้าออกไปชายแถวรังสิตอะไรเงี้ยเยอะนะคุณ
1: รังสิต
0: เยอะนะตอนน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามันเข้าไปอยู่ในบ้านร้างอ่ะ
1: ไปแอบ
0: เป็น10-20ตัวเลย
1: ทำอะไรแบบหลบฝนหลบ
0: ไปคุยกัน
1: ออกไปคุยกันเขาคุยกันว่าไงมึง
0: คุยตามภาษาเขา
1: เอาหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากตากฝนหรือว่าเดินลุยน้ำมาก็คือว่าอย่างที่บอกครับคือบางทีน้ำมันไม่สะอาดหรอกฝนเนี่ยตกมาใส่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำนั้นสะอาดนะบางทีฝนเนี่ยชะล้างมลพิษฝุ่นควันลงมาคุณลองปล่อยไว้เนี่ยป่วยนะ
0: ใช่
1: นะ
0: เพราะมันก็ตกมาใส่ที่เราไงค
1: ุ
0: ณหมอก็ถึงแบบว่าเวลาที่เราคุยกับคุณหมอว่าเวลาที่เราตากฝนมาไปทำอะไรกันแล้วแต่ตากฝนมารีบกลับมาถึงบ้านเนี่ยอาบน้ำต้องสระผม
1: ใช่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
0: ใช่ค่ะ
1: แนะนำนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่อับลมหรือมุมมืดและกำจัดแหล่งน้ำขังรอบบ้านนะครับเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันยุงที่สำคัญครับฝนตก
0: ยุงมาละช่วงนี
1: ้ยุงจริงๆตอนหน้าร้อนก็มียุงนะพี่อ๋อ
0: มีแต่ว่าหน้าฝนจะเยอะหน้าฝนจะเยอะในช่วงนี้แหละ
1: เพราะว่ามันชื้นป่ะ
0: มันชื้น
1: ฝนตกถนนลื่นเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยที่สำคัญช่วงนี้พี่กบเปิดเทอมอ่ะ
0: โอ้น้องๆต้องระวังเลยนะเปิดเทอมแล้วด้วยนะคะ
1: เราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนเองขับรถก็ต้องระวังย่านโรงเรียนย่านอะไรเดี๋ยวนี้เด็กออกมา เรียนหนังสือกันเยอะช่วงรัชอาวช่วงเช้าช่วงเย็นเจอก็ชะลอหน่อย
0: ใช่โดยเฉพาะรถใหญ่นะขับรถไปข้างหน้ามีแอ่งน้ำไม่ใช่ว่าคุณขับแบบสปีดเต็มที่ปกติเลยคุณต้องชะลอความเร็วลงให้ได้มากที่สุด
1: น้ำกระเด็น
0: มันผิดกฎหมายด้วยนะมีการฟ้องร้องร้องเรียนกันมาแล้วนะว่าคนยืนรอรถก็เปียกตั้งแต่หัวจน
1: ก็มีน้ำกระเด็นแรงอ
0: ่ะแล้วน้ำมันไม่ได้น้ำสะอาด
1: น้ำที่ขังอยู่
0: ใช่น้ำสกปรกแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งคือทำให้เขาเสียเวลาเสีย
1: เขากำลังจะไปทำอะไรไปทำงานไปประชุมปรากฏโคมน้ำสาดมายิ่งวันไหนคนอกหักไปเดินอยู่โอ้โหซ้ำซ้อนเลยทีนี
0: ้
1: เดินเป็นเอ็มวี
0: ทำไมจะต้องอกหักแล้วจะต้องไปเดินตามสายฝน
1: เนอะไหมเวลาเอ็มวีที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาอกหักเนี่ยต้องเดินตากฝนแล
0: ้
1: วสวยซ้ำสวยซ้อนรถวิ่งมาโค้งสาดเข้าไปอีกโอ้โหผมคิดนะว่าแบบมัน
0: สวยแล้ว
1: ขนาดนั้น
0: ไม่จริงๆแล้วเนี่ย
1: MV เศร้าๆอ่ะ
0: ทุกวันนี้มันไม่มีหรอคุณจะมาบอกว่าเมื่อก่อนม
1: ี MV ทุกวันนี้ผม
0: มันจะเป็นอีกแนว
1: ใช่แล้ว
0: อีกแนวนึง
1: แล้วเดี๋ยวนี้คนดู MV กันน้อยพี่กบเดี๋ยวนี้แต่ก่อนดูมาทางทีวีเดี๋ยวนี้บางทีคนฟังแบบแค่เพลงฟังแล้วก็ไปกดฟัง YouTube เอา MV ก็คงมีบ้างแต่ว่าเหมือนดูว่าเขาไม่ได้เน้นเหมือนช่วง
0: น้อยบอกเลยว่าน้อยอย่างถ้าเป็นแบบกระแสทางอีสานนะเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำกำลังมาแรงเขาก็จะถามว่ามี MV มั้ยมีก็น้อยสมมติว่ามีหนึ่งเพลงแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไปดูคอนเสิร์ตเพราะพวกนี้เขาจะมีกลุ่มปิดมีกลุ่มปิดที่ซื้อบัตรเข้าไปดูแล้วก็เขาได้ดูยาวอ่ะดูแบบเรียวโหเดี๋ยวนี้นะ
1: ไลฟ์นู่นนี่นั่นอะไรกัน
0: เมื่อก่อนเนี่ยจะดูคอนเสิร์ตทีนะสมัยที่ฉันแบบวัยรุ่นสาวๆเนี่ยจะต้องแบบนู่นโลกดนตรีถนนโลกดนตรี
1: จะซื
0: ้อคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราพูดได้เนาะอันนี้เราพูดถึง
1: ไม่มีแล้ว
0: ใช่แต่นี้ทุกวันนี้ไม่ได้
1: ไอ้นี่บ้านช่องแต่ก่อนมันมีมาจังปะได้ยินไหม
0: ไม่
1: ดังเหมือนกันก็เหมือนเป็นเพลงเก่าๆมาจัง
0: เป็นช่องอะไรอะ
1: เพลงนี่แหละเก่าๆ
0: ไม่เป็น YouTube หรือว่า
1: ไม่ทีวีครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นทีวีผมก็เนี่ยแหละพวกมันก็จะมีพวกนี้แหละ
0: โลกดนตรีอะไร
1: แบบ7-4คอนเสิร์ตเข้าไปที่สำคัญครับ
0: เดี๋ยวนะที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอะเราก็จะพูดไปเรื่อยนะ
1: ไม่ใช่
0: จริงๆแล้ววันนี้อ่ะมันจะมีประเด็นเรื่องนี้แหละใช่ไหม
1: ใช่เรื่องฝนนี่แหละ
0: เรื่องการเดินตากฝนที่คุณบอกว่าอะไรนะ
1: ใช่บุกเดี๋ยวไม่ผมนึกไม่ทันก็
0: ไม่บรรยากาศฝนตกทำให้เรารู้สึกว่ามันเศร้ามันซึมเศร้าหรือว่า
1: เขาว่าฝนมันทำให้คนเหงาหร
0: ือ
1: จริงๆแล้วมันแค่เป็นอาการซึมเศร้าปกติโอ้โหเอาซะยาก
0: ไม่ฟัง
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนคนอยู่ทะเลไงคุณเคยได้ยินไหมเวลาที่เราไปทะเลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าค
1: น
0: ที
1: ่ร้อนก็หนีรัก
0: ไม่ควรไปทะเลเพราะทะเลเวลาดูในน้ำไปแล้วมันเบิ้งวางมันเงียบสงบเบิ้งว้างถ้ามันไม่มีคลื่นนะมันทำให้เกิดจินตนาการบางคนเนี่ยจะเกิดความเหงาความเศร้าอยู่แล้ว
1: อก
0: หนักเหงาอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคิดฆ่าตัวตาย
1: แต่ถ้ามองในแง่ดีนะพี่กบ
0: ตกใจเลย
1: มองในแง่ดีขวัญอ่อนน
0: ะ
1: มองในแง่ดีเนี่ยเขาบอกว่าไปทะเลเนี่ยถ้ามองในแง่ดีนะเขาบอกว่าคลื่นที่ซัดเนี่ยบางคนเขาบอกว่าอะไรไห
0: ม
1: เขาบอกว่ามันเป็นเสียงแหละ
0: เสียงธรรมชาติ
1: ไม่เขาบอกว่า
0: เสียงหัวใจเสียงอะไรอ่ะ
1: มันเป็นเสียงแบบนี้สู้ก็คือเหมือนสู้อะไรเงี้ยถ้าในมองโลกในแง่ดีนะเขาบอกกันนะว่า
0: เออทะเล
1: ไม่ในโซเชียลอ
0: ่
1: ะแบบว่าสู้อะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเออให้คุณเนี่ยเออสู้ต่อไปนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกชีวิตนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีนั้นก็คือคนที่ปกติเนอะแค่ไปเจอเรื่องราวไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้ช่วยตรงนั้นเท่าไหร่อาจจะต้องพบคุณหมอ
0: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคุณคะ
1: เชิญเลยครับ
0: โรคที่เกี่ยวกับ
1: อะไร
0: พืช ไม่ใช่โรควันนี้แนะนำเรื่องของการกินพืชชนิดหนึ่งก็คือเห็ดเห็ดมันเป็นพืชไหมมันก็เป็นพืชเป็นสปอร
1: ์
0: มันเป็นสลาบ
1: ก็ใช่แต่ว่าม
0: ันก็คืออยู่ในตระกูลผักแหละเน
1: า
0: ะ
1: พี่กบชอบกินเห็ดไหม
0: ชอบ
1: เห็ดอะไร
0: ชอบเห็ดอะไรนะเห็ดเผาะ
1: โอ้โหของยากเลย
0: เห็ดเผาะอร่อยอ่ะเห็ดโคนเห็ดเผาะ
1: ผมชอบเห็ดฟางมากเลยอ่ะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันกลิ่น
0: ฟางมันอยู่ในหญ้าม
1: ันโตได้ไง
0: มันมีดิน
1: เออถ้าเกิดว่า
0: เวลากินไปแล้วมันจะ
1: ปลูกการผลิตมันตอนเป็นงั้นก็จริงแต่ว่าพอมันมาถึง ในอยู่ในอาหารหรือเอามาทำเป็นซุปแกงจืดอะไรเงี้ยมันหอมมากเลยผมชอบมากเลย
0: ตรงข้ามกับดิฉัน
1: ไม่ชอบหรอ
0: ไม่ชอบมากๆเห็ดฟาง
1: มีกลิ่นใช
0: ่
1: ป่ะ
0: ใช่มันมีกลิ่น
1: นั่นแหละ
0: ไม่ชอบเหรอแสดงว่าคุณชอบอะไรเหม็นๆ
1: ไม่ใช่มันกลิ่นมันถ้ากลิ่นเนี่ยบางทีคนเราถ้าชอบมันก็จะมองว่าหอมแต่ถ้าไม่ชอบย
0: ิ่
1: งไปเจอคุณไปเจอไอเห็ดทัฟเฟิลอ่ะโหกลิ่นแรงมากเลยยิ่งก็จะไม่พอไม่ชอบ
0: แต่ว่าก็กินนะเวลามันอยู่ในพิซซ่าแต่ว่าถ้าเห็ดอ่ะที่ชอบเป็นเห็ดธรรมชาติจะชอบที่สุดเลย
1: เห็ดโคน
0: เห็ดเหาะเห็ดเหาะเขาจะมีกลิ่นของเขานะคุณกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติเรามีความรู้สึกว่าทำไมหอมเหมือนนมเนยอ่ะเวลากัดไปด
1: ม
0: ปั๊บแล้วมันจะมีความหอมขึ้นมาแล้วก็เห็ดโคนก็ชอบแล้วมันก็จะเป็นเห็ดที่เขาปลูกขายอย่างเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิเห็ดเข็มทอง
1: อันนี้ก็เห็นได้ทั่วไป
0: แต่ถ้าแบบมีราคาหน่อยทำราคาได้ดีๆสำหรับเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านก็จะเป็น
1: เห็ดไม่ใช่
0: เอาไว้ให้เธอกินเอาไว้ให้คุณกินเถอะเห็ดพิษนะคะเห็ดก็คือเห็ดพวกเห็ดนี่แหละค่ะเห็ดที่ได้บอกไปก็คือเห็ดเพาะอย่างเงี้ย
1: แพง
0: มันขึ้นตามฤดูกาลเห็ดเพาะเห็ดโคนนะคะแต่ทีนี้การกินเห็ดก็ต้องระวังเพราะว่าพอหน้าฝนมาแล้วเนี่ยเห็ดจะขึ้นเยอะนะคะเอาคุณอ่านคอมเมนต์ไปด้วย
1: ไม่อ่านด้วย
0: การกินเห็ดต้องระวังค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการไปหาเห็ดเก็บเห็ดเนี่ยอย่าทำนะ
1: มันน่ากลัว
0: เสี่ยงเจอเห็ดพิษได้นะ
1: เพราะว่า
0: เขาบอกว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันคล้ายกันมากๆเลยนะคะ
1: คล้ายกับเห็ดปกติเหรอ
0: ใช่เห็ดเนี่ยมีทั้งกินได้แล้วก็เห็ดพิษนะคะรูปร่างใกล้เคียงกันเลยซึ่งหากว่านำเห็ดพิษเนี่ยมารับประทานมาปรุงอาหารอาจจะมีอาการตามมาอย่างเช่นถ้าคนกินไปแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเวียนศีรษะแบบนี้เนี่ยแน่นอนคุณอาจจะกินเห็ดพิษเข้าไปนะ
1: โอ้ใช่เลย
0: หรือว่าถ้าเอ๊ะไม่มั่นใจนะใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าพิษหรือเปล่าเนี่ย
1: ให้ทำไง
0: ก็รีบไปหาคุณหมอนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็อาจจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็คืออาจจะดูแลสุขภาพแล้วก็โทรถามทางสายแพทย์
1: น
0: ะ
1: ค
0: ะสายด่วนว่าเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรที่จะนำเห็ดมากินพร้อมกับวงเล่าเวลาดื่มแอลกอฮอล์
1: โอ้เหรอเขากินเห็ด
0: หมายถึงว่าถ้าเราเผลอไปกินเห็ดพิษเข้าอ่ะมันจะยิ่งแบบเขาเรียกว่ามันน่าจะกระตุ้นแล้วทำให้เสียชีวิตได้ง่าย
1: แรงเลย
0: มันแรงเพราะว่าคนกินเหล้าอ่ะเลือดมันก็สูบฉีดอยู่แล้ว
1: เน
0: า
1: ะ
0: มันร้อนมันแรงอยู่แล้วนะคะแต่มันก็มีความเชื่อนะเรื่องเห็ดนี่แหละเขาบอกว่าหลายคนเคยได้ยินวิธีการทดสอบเห็ดพิษไหมที่มีการทดสอบเห็ดพิษ
1: ส่วนตัวผมไม่เคยเขาพิจารณาทดสอบกันไง
0: ใช่แต่มันมีหลายวิธีนะคะวิธีเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่มีหลักฐานรองรับทางวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าว
1: ิ
0: ธีที่เขามีความเชื่อผิดมี6วิธี
1: เ
0: กี่ยวกับเห็ดนะ
1: สอบเห็ดพิษเนี่ย
0: ถ้าฟังแล้วเลิกเลยนะ
1: เลิกเลย
0: อย่าไปทำตามนะคะ
1: เห็ดไม่ต้องกินแล้วทีนี้
0: เห็ดไม่มีมีแต่เห็ดไปดูเรื่องของความเชื่อที่ผิดๆนะคะเกี่ยวกับเห็ดค่ะอันดับแรกเลยหลายคนมีความเชื่อว่าเวลาจะเทสเห็ดเนาะ
1: เทสเห็ด
0: เขาเรียกอะไร
1: ที่เนี่ยเทสระบบ
0: เขาเรียกทดสอบทดสอบว่าเห็ดตัวนี้เนี่ยเห็ดชนิดนี้เนี่ยกินได้ไหมปลอดภัยไหมม
1: ี
0: พิษหรือเปล่าบางคนบอกว่าเอาต้มเห็ดกับข้าวสารแล้วสังเกตดูว่ามันดำไหมหรือว่าข้าวสุกไม่เท่ากันหรือเปล่าถ้าแบบนี้เท่ากับมีพิษ
1: อ้า
0: วแล้วมันจะแบบแล้วยังไงก็คือมันจะทำให้เราเสีย
1: ความเชื่อที่ผิด
0: ก็จริงแต่ว่ามันคือมัน
1: งง
0: เห็ดน่ะมันหมายความว่าคือคุณจะไปลงทุนหุงข้าวเลยเหรอใช่ไหม
1: เสียหมดเลย
0: ใช่อันนี้มันเป็นแค่ความเชื่อนะ
1: มัน
0: ไม่มีหลักฐานรองรับนะคะว่าเห็ดพิษหลายชนิดเนี่ยไม่ทำให้ข้าวเปลี่ยนสีแล้วก็มาดูกันอีกวิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าต้มเห็ดกับหอมแดงกระเทียมแล้วเปลี่ยนสีอันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนสีเนี่ยมีพิษแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนสีเกิดจากธรรมชาติของอาหารนะคะความร้อนหรือว่าค่า pH เนี่ยไม่เกี่ยวกับพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันใครที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปเชื่
1: อ
0: มันไม่ใช่นะคะ
1: ผิด
0: ใช่แล้วก็มีความเชื่อแบบหนึ่งนะคะดิฉันอันนี้อ่ะดิฉันเคยได้ยินก็บอกว่าใช้ช้อนเงินตรวจหาพิษได
1: ้ทำไง
0: ดิฉันก็ยัง
1: มันหนังซีนเลย
0: เออ
1: เราช้อนเงินทองมา
0: ช้อนเงินเปลี่ยนสีดำเมื่อเจอสารกัมมันถันแต่พิษจากเห็ดไม่มีสารนี้ก็เลยตรวจไม่ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนบอกว่าใช้ช้อนเงิน
1: อ
0: ่ะ ช้อนเงินเนี่ยไปตรวจหาพิษมันจะตรวจได้ขนาดนั้นเหร
1: อ
0: มันตรวจไม่ได้นะคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะนี่มันก็มีเรื่องของแบบตามแบบภูมิปัญญาจีนภูมิปัญญาอะไรที่เอามาใช้
0: คือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดว่าเขาอาจจะเชื่อว่าเอ้ย
1: พ
0: อมันทำปฏิกิริยาสีเปลี่ยนม
1: ัน
0: ต้องมีพิษแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเห็ดสีขาวถ้าไปเจอเห็ดสีขาวอันนี้มั่นใจเลยกินได้นะแต่ถ้าเจอไปเจอเห็ดแบบสีฉูดฉาดแบบอย่างนู้นอย่างนี้สีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรแบบนี้มีพิษนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเห็ดพิษเนี่ยมีได้ทุกสี
1: สีขาวก็เป็นเห็ดพิษได
0: ้
1: เหรอ
0: ใช่การใช้สีตัดสินเนี่ยจะอันตรายมากๆเลยค่ะคุณหมอบอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะมันไม่มีจริง
1: ดิ
0: ฉันเคยเห็นใน YouTube นะก็คนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศส่วนยุโรปที่แต่งงานกับสามีฝรั่งเนี่ย
1: เ
0: ขาก็จะออกไปป่าเขาจะไปป่าเพื่อที่จะรวมตัวกัน
1: ไปเก็บของป่า
0: เขาจะไปเก็บของป่าอย่างเช่นพวกเห็ดแต่เห็ดที่ต่างประเทศเนี่ยด้วยอากาศบ้างเขาหนาวเห็ดก็จะมีดอกใหญ่ๆแล้วบางทีดิฉันก็เห็นนะสีส้มสีนะเขากินได้เห็ดอันนี้กินได
1: ้ต่อให้มันเป็นสีส้มก็ตาม
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไงเหมือนที่ทางด้านของกรมอนามัยเขาบอกว่าเห็ดพิษเนี่ยมันมีได้ทุกสีการใช้สีตัดสินเนี่ยอันตรายมากเลยนะถ้าจะไปเชื่อแค่นี้เนี่ยอย่าทำนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะใจ
1: เขาบอกว่าสัตว์กินได้คนก็กินได้เนา
0: ะ
1: คือสัตว์ทนพิษได้มากกว่าคนเห็ดที่กินแล้วปลอดภัยอาจทำให้คนเสียชีวิตได้คืออ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะบอกว่าสัตว์กินได้คนกินได้เนี่ยผิดสัตว์กินได้คนกินได้อันนี้ผิดนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะคือร่างกายของสัตว์กับคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกป่ะบางทีเนี่ยมันเราพวกเสือสิงโตหรือว่าลิงสุนัขแมวอ่ะเขากินเข้าไปเขาไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้แปลว่าเราทานเข้าไปแล้วเราจะปกติหรือว่าอะไรบางทีมันทำปฏิกิริยากับร่างกายพี่กบดูดิเขาบอกนะโรคบางโรคที่ในสัตว์นะครับคือมันติดกันในสัตว์เป็นโรครุนแรงนะแต่ว่ามันไม่ผ่านไม่ส่งมาผ่านมาสู่คนติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ยังเป็นอีกตัวพิสูจน์หนึ่งเลยว่ามันไม่ได้แปลว่าเขากินได้ไม่ถึงเขาหมายถึงน้องๆสัตว์เลี้ยงนะ
0: สัตว์
1: ธรรมดาเนี่ยแล้วเราจะกินได้เหมือนเขาหรือเราทานอย่างนี้ได้แล้วเขาจะทาน
0: คือเมื่อก่อนอาจจะมีคือเวลาเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะอิงแบบนี้ว่า
1: เวลาที่เขาป่า
0: ข้าวป่าเนี่ยผลไม้อันไหนที่กินได้เขาจะสังเกตว่ามีกระรอกมากินไหมนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยกระรอกมันก็กินผลไม้อย่างอื่นที่มันไม่ถึงขั้นมีพิษแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะว่า
1: คน
0: จะเอามากินได้นะเพราะฉะนั้นก็ไปตัดสินแบบนั้นไม่ได้นะคะฝากไว้ด้วยสุดท้ายเลยเรื่องของการต้มให้สุกแล้วพิษจะหายมันจะหายได้ยังไงเสียงสูงเลยดิฉัน
1: เออแต่เราบางทีตอนนั้นเวลามีไข้หวัดนกมีอะไรเราก็คิดว่าทำสุกแล้วก็ช่วยได้นะแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน
0: ก
1: ับในกรณี
0: ใช่อันนี้คือเห็ดมีพิษเนี่ยสารพิษในเห็ดหลายชนิดเนี่ยมันสามารถทนความร้อนได้คุณเคยได้ยินไหมมันสามารถทนความร้อนได้ด
1: ีคิดว่ามีไม่เคยแต่คิดว่ามีแน่นอน
0: บางทีเนี่ยสารพิษบางอย่างที่มันอยู่ในพืชเนี่ยเมื่อไปเจอความร้อนมันยิ่งปะทุดีอ่ะก็มีนะคะหลายอย่างเลยถึงแม้ว่าจะปรุงสุกก็ตามก็ยังอันตรายอยู่ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย6วิธีนี้นะคะที่มันมีความเชื่อหลายๆคนที่มีความเชื่อแบบนี้กรมอนามัยก็มาไขข้อข้องใจว่าอย่าไปเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าพอถ้าเราไปตัดสินแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันเสี่ยงกับการที่เราอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันแพ้เยอะๆแล้วตัวเองก็ไม่ไปโรงพยาบาลสักทีนะคะไปหาหมอไม่ทันหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยเนาะ
1: ม
0: ันก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
1: ครับเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ได้เอาเป็นข่าวแล้วกันนะครับเรามาคุยกันดีกว่าเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพี่อบยังอยู่กรุงเทพไหมหรือว่ากับโคราชไปแล้วพี่อบได้ดูข่าวไหมครับที่มีรถไฟเนี่ยชนเข้ากับรถมีประจำทาง
0: แต่ว่าติดตามได้แค่ข่าวแค่ครั้งเดียวแป๊บเดียวเพราะว่าภารกิจหลายอย่างทำข้อหาหมู
1: ไปหา
0: ใช่ก็เลยไปอยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับคนป่วยหลายๆคน
1: นั่นแหละเราฟังแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราเองทั้งสองคนเนี่ยก็ขับรถใช่ไหมครับ เท่าครั้งที่เราขับรถเนี่ยเราก็ต้องผ่านทางรถไฟในกรุงเทพเนี่ยหรือต่างจังหวัดเนี่ยมันมีผ่านทางรถไฟใช่ไหมพี่บอ
0: มต่างจังหวัดที่บ้านก็มีก่อนเข้าหมู่บ้านอ่ะ
1: ก็อยากเตือนเนาะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเวลาพี่กบถามก่อน
0: ค่ะ
1: เวลาพี่กบขับรถผ่านทางรถไฟแล้วมันไฟแดงอ่ะพ
0: ี่
1: กบหยุดก่อนที่จะไปถึงทางรถไฟไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ามันพอดีสมมติว่าคันข้างหน้ามันเว้นอยู่พอดีตรงนั้นอ่ะทางรถไฟอ่ะแต่ว่าม
0: ัน
1: ยังไม่มีไม้กั้นนะไม้ยังไม่ลงมานะพี่จอด
0: เอางี้ดีกว่าคนเรานิสัยไม่เหมือนกันยอมรับว่าเป็นคนขี้ขลาดขี้ขลาดในเรื่องแบบนี้เป็นคนขี้กลัว
1: มันถูกกฎหมายไง
0: ใช่เราก็จะมีความคิดว่าเรากลัวกลัวไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ทันหรือว่าอะไรยังไงไม่ดีกว่าแล้วก็เวลาที่ขับรถเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะถ้าเกิดรถติด
1: ขับ
0: ไปเหมือนเราอ่ะน่าจะไปได้พอดีแต่รถมันติดแล้วมันเพิ่งไฟแดงข้างหน้าหนูน่ะแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าติดแล้วไฟเขียวโอ้ยไฟแดงยังไม่ไฟเขียวแล้วรถไฟมาล่ะฉันจะทำไงก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่ไปค่อมทางรถไฟเด็ดขาดหรือแม้กระทั่ง
1: อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดล่วงหน้า
0: อันนี้เราคิดเองก่อนหน้านั้นคือเราไม่เคยรู้นะตอนแรกๆที่ขับรถแรกๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขับรถไปแล้วมันจะมีซอยใช่ไหม
1: ซอย
0: เราเป็นทางเอกมันจะมีซอยแยกนู้นแยกนี้ถ้าตามมารยาทในการขับรถเนี่ยเราจะต้องรถติดแค่ไหนรถติดแค่ไหนเราจะไม่ไปขวาง
1: เข้าออกโดยมากซอยพวกนั้นมันไม่กบมันจะมีไอ้ขีดพื้นเหลืองๆไว้ว่าแบบห้ามคุณห้ามมาหยุดตรงนั้นแต่บางที่ไม่มี
0: หลายที่ก็ไม่ได้มีแต่ว่าม
1: ันเป็นมารยาท
0: มันเป็นมารยาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วย
1: ถูกต้องเลยก็คือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่ากระตุ้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าทางรถไฟเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่ารถไฟแดงแล้วมันมีระยะที่สามารถเข้าไปจอดได้ตรงนั้นต่อให้ไม้มันยังไม่ลงมากั้นก็ตามอ่ะ
0: คุณเห็นในข่าวใช่ไหมมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะ
1: ทางนั้นเลยพี่
0: ซิกแซกออกไป
1: คือผมไม่ได้จะเบลมใครนะแต่ว่าอย่างที่รถประจำทางเนี่ยที่รถเมล์เข้าไปจอดเนี่ยคือจริงมันก็เสี่ยงมากเลยนะมันมีโอกาสโอเคถึงมันจะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่น
0: อ
1: ่ะแต่มันก็มีหนึ่งไห
0: มมี
1: ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความสูญเสียเนี่ย
0: โอ้โห
1: ผมว่ามันย้อนกลับคืนไม่ได้พี่ชีวิต
0: จริงชีวิต
1: คือที่ได้ยินมาล่าสุดที่8หรือ9
0: อย่างที่ฉันมีหลานสมมติหลานเราอยู่ในนั้นต้องเงินมาเป็นล้านมันไม่ได้คุ้มนะกับชีวิตที่เขาหายไปแล้วหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องแตกสลายอ่ะใจสลาย
1: คุณกว่าจะเลี้ยงคนได
0: ้แล้วบางคนคุณพ่อคุณแม่บางคนอ่ะถึงขั้นแบบว่าสติหลุดแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไปตลอดชีวิต
1: ผมเข้าใจนะผมเข้าใจเขานะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นความสูญเสียมันเศร้ามากอะพี่เข้าใจไห
0: ม
1: อุบัติเหตุที่ไม่เคย
0: ลูกอุตส่าห์เลี้ยงประคับประหงมมาจนตลอดชีวิตรักมากหวงมากแต่วันหนึ่งเขาจากไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าโอ้โหจ่ายเงินค่าทำศพแล้วมันจะจบมันไม่ใช่
1: ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็อันนี้ก็พูดว่าจริงๆเป็นคอนเทนต์สุขภาพก็พอจะโยงได้นะพี่เพราะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของชีวิตอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆอีกอย่างนึงแต่ว่าผมไม่ได้เบมใครนะไม่ได้แบบว่ากล่าวโทษใครนะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหรืออยู่ในหน้าที่อ่ะจริงๆก็ไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าใช้สารเสพติดพี่กบได้
0: มันไม่ได้อยู่แล้ว
1: ได้ดูใช่ไหมเขาพอดีเขาตรวจพบว่ามีสารเสพติดแล้วเรื่องของการโบกธงด้วยแล้วก็เรื่องของการมานั่งในตู้รถไฟมาประจำสแตนด์บายมอนิเตอร์อยู่เขาก็ไปอยู่อีกตรงหนึ่งอะไรเงี้ย
0: เรื่องการสแตนด์บาย
1: ผมก็รู้สึกว่า
0: สำคัญ
1: มันยังไง
0: จริงคุณเคย
1: ขึ้นอยู่อ
0: ันนี้เราคุยเรื่องของเรื่องความเสี่ยงเนาะในการที่จะเราฝากชีวิตไว้บนรถคันหนึ่งเนี่ยดิฉันเคยนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพู
1: ครับ
0: ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยนั่งสีชมพูจะนั่งสายสีอะไรนะสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินสีเขียวที่มันจะขับอยู่ในราง
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยเขาจะขับค่อมรางอ่ะนึกออกไหม
1: เนาะแม่ครับ
0: อันนี้รางอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตัวรถเขาจะเลยอยู่สองข้างเท่ากับเหมือนมันวิ่งแล้วก็มันมีความน
1: ่
0: ากลัวเหมือนกันนะด้วยความที่แบบโอ้
1: ว่ามันมาเป็นทางร่วมป่ะแบบว่ามันเลยมาคอมเส้นทางจริงหรอ
0: คืออันนี้เขาวิ่งแบบนี้คือรถเขาออกแบบมาแบบนี้แล้วก็พยายามมองมันเกาะได้ยังไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่รถเปิดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้มมากเลย
1: รีบวิ่งเลยครั้งที่รถไม่รอช้าม
0: ีเข็มไหมคะ
1: ทำไม
0: เย็บปากไม่เขาจะคอยเตือนคอยบอกตลอดว่าอย่ายืนใกล้เส้นแนวสีแดงนะครับ หลบออกมาเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้หมดบางทีคนหน้าวูบไปก็หล่นลงไปในรางอะไรแบบนี
1: ้หรือว่าเผลอเปิดมาในตอนจังหวะที่อยู่บนรถ
0: อยู่บนรถน่ะบางคนชอบไปพิงประตูคุณเห็นเคยสังเกตไหม
1: เ
0: ราด้วยความวันนั้นดิฉันก
1: ็เมื่อยไงบางคน
0: เหมือนจะว่าเป็นพลเมืองดีหรือว่าเขาอาจจะมองว่าอีป้าค่ะอุ้ยยายป้าข้างบ้านหรือเปล่า
1: คุณ
0: ยายป้าข้างบ้านหรือเปล่าคือไปสะกิดน้องจ๋าแล้วก็บอกว่าน้องจ๋าน้องขยับมาตรงนี้พี่ครัวพี่ครัวเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุแล้วประตูมันเปิดหรืออะไรเงี้ยน
1: ้อง
0: กระโด
1: ด
0: ไปอะไรเงี้ยเขาก็มองด้วยหางตาแต่ว่า
1: หมายถึงว่าไม่ชอบให้มันเตือน
0: เยอะอะไรเงี้ยคิดเยอะอะไรเงี้ยเขาระว
1: ัง
0: ตัวได้อะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี้เราก็เลยบอกว่า
1: เตือนกันดีๆ
0: เราก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ครัวอะไรเงี้ยจนสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เดินมาพอดีเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าห้ามพิง
1: เจ้าหน้าที่คุณสุกัญญานั่นเอง
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้บริการรถสาธารณะเราอยู่ในที่สาธารณะน่ะเราอยู่ในอะไรที่มันอยู่ในสังคมคนหมู่มาก
1: เลี่ยงไม่ได
0: ้เราต้องเขาเรียกว่าเขาร
1: บ
0: กติกาเน
1: า
0: ะเขารบกติกาเพื่อให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นอย่าไปใช้กฎของตัวเองเป็นแบบโ
1: อ้
0: แรงดึงดูดของโลกฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมาพูดว่าเสียใจแล้วเอากลับมาไม่ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว
1: ้
0: เซฟตัวเองเยอะๆช่วงนี้ข่าวสารก็ออกมาแบบมีแต่ข่าวเครียดนะข่าวเครียดนะคะช่วงนี้ใครเครียดใครมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปเที่ยวไปปลดแอกบางคนบอกว่าอยากไปทะเลอยากไปทะเลอยากไปทะเลบางคนบอกว่าไม่อ่ะฝนตกอยากนั่งอยู่บ้านนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลอะไรแบบนี้นะ
1: ไม่ต้องนั่งทะเลก็โง่ได
0: ้ฝนตกแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนักจิตวิทยาก็ใช่ไงพักก่อนไงเราเกินไว้ก่อน
1: โอเคเกินอยากไปไหนนะครับพักแป๊บเดียวนะเราก็จะไปคุยกันในเรื่องของอาการซึมเศร้าช่วงหน้าฝนจริงๆมันเป็นเกี่ยวไหมหรือว่าจริงมันอาจจะเป็นแค่
0: มันก็อาจ
1: เป็นเร
0: ื่อง
1: ปกติอยู่แล้วอะไร
0: ไม่ถ้าความรู้สึกของเรานะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได
1: ้
0: แต่ว่ามันจะใช่หรือไม่จริ
1: ง
0: หรือเปล่
1: า
0: ต้องไปฟังผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะช่วงหน้าค่ะ
1: ครับผม
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
4: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
5: การเผาไหม้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ PM 2.5 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเผาในเขตป่าไม้และการเกษตรโดยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวรัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน11ป่าอนุรักษ์10ป่าสงวนแห่งชาติและการควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยยับยั้งปัญหา PM 2.5 และเป็นหัวใจสำคัญที่จะคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนทุกคน
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
8: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
7: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
8: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
9: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:45 นะคะช่วงนี้เราสามัคคีกันที่จะไปในทิศทางเดียวกัน
1: เมื่อกี้มีแตกแยกปลดแอกนิดหนึ่ง
0: แตกแยกนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าดิฉันจะสรุปเข้าประเด็นตกใจคุณเอิร์ธบอกว่าตกใจนึกว่าคุณจะสัมภาษณ์เลยเหรอยัง
1: ไม่ใกล้แล้วนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้เราก็เรียกว่าจัดเต็มเนื้อเตรียมข้อมูลมาพร้อมให้กับคุณผู้ฟังเนื้อได้ฟังกันในเรื่องของอาการนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบางคนนะเขาบอกว่าฝนเนี่ยมันทำให้คนเหงานะครับห
0: รือ
1: ว
0: ่
1: าม ันก็ก็ไม่แน่สำหรับผมสำหรับผมก็อาจจะนิดนึงนะพี่กบแต่ว่าสำหรับคนอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไม่จริงแค่ไหนนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะครับขอต้อนรับนายแพทย์กันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมนะครับจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกในประเด็นนะครับฝนทำให้คนเหงาหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความซึมเศร้าตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นปกตินะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอเติมครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
10: คร
0: ับ
10: สวัสดีครับ
0: เสียงคุณหมอเบาจัง
1: เสียงเบามากเลยครับ
0: คุณหมอคะ
10: คร
0: ับ
10: ครับสวัสดีครับ
0: โอเคค่ะ
10: คร
0: ับ ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของบรรยากาศมันเข้ากับหน้าฝนมากๆเลยค่ะคุณหมอ
1: ทำไมอ่ะคุณหมอ
0: มันตรงกับ MV
1: ฝนพรำเนี่ยมันทำไมโอ้แล้วมันเวลา MV เข้าไปใช้เนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าเอามาโยงกับความเศร้า
0: ความเศร
1: ้
0: าความอกหักแล้วก็ไปโยงเกี่ยวกับถึงเรื่องความตายด้วยเดี๋ยวให้คุณหมออัปเดตหน่อยค่ะ
10: คร
0: ับ
10: จริงเรื่องฝนเนี่ยจะทำให้อารมณ์เศร้าหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ เรานะขนาดนั้นนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ได้นั่งพักต่างจังหวัดดูวิวธรรมชาติฝนตกให้มันสงบสบายใจเนี่ยก็เป็นไปได้นะหรือบางคนอาจจะด้วยที่รู้สึกเหนื่อยล้าอยู่แล้วอารมณ์ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วเศร้าๆหมองๆอยู่แล้วพอมีฝนมาอีกทำให้แสงมันดูทึมลงแล้วก็อากาศเย็นๆดูครึ้มๆก็ยิ่งทำให้อารมณ์มันปวดหูมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของแสงเรื่องของบรรยากาศอะไรพวกนี้ครับมันก็จะส่งผลต่อสมองร่างกายด้วยเหมือนกันนะครับ
0: คือ
10: จะทำให้เรารู้สึกร่างกายมันก็จะออกไปโทนสงบมากขึ้นทำให้เราทำอะไรได้น้อยลงมันก็อาจจะทำให้เราอยู่กับความคิดตัวเองมากขึ้นดังนั้นในหลายๆคนที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วหรือเขามีเรื่องให้เครียดอยู่แล้วฮะพอเราไม่ได้ทำอย่างอื่นคือไม่ได้เบนความสนใจจะไปซื้อของหรือจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องหยุดลงชั่วขณะนี่ครับมันก็ทำให้ดึงความสนใจกลับมาเรื่องในหัวตัวเองมากขึ้นครับมันก็อาจจะทำให้อารมณ์แย่ลงได้ครับ
1: มันทำอย่างอื่นไม่ได้มันเลยโฟกัสกับตัวเองมากเกินไปใช่ไหมคุณหมอครับ
10: ใช่ครับดังนั้นบางคนเขาก็มองว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกแย่ในเรื่องฝนเนี่ยวิธีหนึ่งง่ายๆเลยที่ทำได้คือพยายามทำทุกอย่างให้ใกล้เคียงเดิมที่สุดนะคือถ้าสมมติว่าเดินไปซื้อของข้างนอกไม่ได้เอ๊ะในบ้านเรามีอะไรทำได้บ้างมีอาหารอะไรทำได้ไหมหรือสมมติจะไปออกกำลังข้างนอกแล้วเอ้าฝนตกพอดีแทนที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆเราเปลี่ยนมาปรับเป็นออกกำลังกายในบ้านได้หรือเปล่าอย่างครับหรือเรื่องของความสว่างอย่างนี้ครับคือถ้าเราปล่อยให้ในบ้านมืดๆทึมๆฝนตกคือแดดมันก็น้อยอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าในบ้านมืดอีกบางทีมันอาจจะชวนให้เราหม่นหมองรู้สึกง่วงๆอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดไฟให้สว่างเข้าไว้อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แสดงว่าพบกันเลยครับ
0: จริงๆแล้วมันมีหลายเหตุการณ์นะอย่างบางคนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าจดจำเหมือนกับว่าในเหมือนเราดูจากหนังนะสมมติยกตัวอย่างจากหนังว่ามีผู้หญิงเดินเข้าไปในที่เปลี่ยวแล้วคืนฝนตกคืนฝนตกปุ๊บไปเจอแล้วก็คือเกิดเขาเรียกอะไรนะผู้ชายฉุดกระทำชำเราแล้วแต่อันนี้มันมีอยู่ในชีวิตจริงแต่ว่าดิฉันไม่กล้าพูดออกไปตรงนั้นก็เลยเหมือนประมาณว่าน้องเขาจะมีความรู้สึกว่าพอทุกครั้งที่ฝนตกก็จะมีอาการหวาดผวาเครียดแต่ไม่ถึงขั้นกรีดกราดนะหวาดผวาเครียดแล้วก็สุดท้ายเก็บตัวแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าที่ค่อนข้างรุนแรงแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้างคะ
10: อ๋อครับอย่างอันนี้ที่เกิดขึ้นจะคล้ายๆกับเมื่อ สุขที่แล้วเลยครับคือมันเป็นอาการหนึ่งของ PTSD ได้ก็คือว่าเจอเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็ร่างกายเนี่ยเชื่อมโยงบางอย่างอะไรที่ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์รุนแรงนั้นๆแต่สมมติตอนนั้นมันบังเอิญฝนตกพอดีหรือสมมติว่าผู้กระทำเนี่ยไว้หนวดไว้เขาใส่เสื้อสีแดงอะไรเงี้ยบางคนก็จะเกิดความเชื่อมโยงในใจว่าอุ๊ยถ้าเมื่อไหร่เจอผู้ชายไว้หนวดไว้เขาแล้วยิ่งมีเสื้อสีแดงนะอัตโนมัติเลยว่าคนนี้อันตรายนี่ครับอย่างในเคสนี้ก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับบรรยากาศเชื่อมโยงกับว่าถ้ามีฝนมีอะไรเงี้ยมันชวนให้นึกถึงอย่างเงี้ยครับมองซึ่งไอ้ความ PTSD ความเจ็บป่วยจากเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยครับมันก็จะมีซึมเศร้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งได้ด้วยครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยจริงๆแนะนำเข้ารับการรักษาครับสิ่งที่ครอบครัวพอจะช่วยได้คืออาจจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจพออยู่ใกล้ๆให้เจ้าตัวรู้สึกว่าโอเคตอนนี้มันปลอดภัยแล้วถึงในหัวเขาจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีตอนนั้นรู้สึกไม่สบายใจแต่ณปัจจุบันเขาอยู่ในบ้านเขาเองมีคนในครอบครัวอยู่ใกล้ๆเขาก็จะช่วยให้เบาลงได้รู้สึกสบายใจขึ้นครับ
0: อย่างอาการเจ็บป่วยรุนแรงเหมือนที่คุณหมอยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับเด็กที่มันมีเด็กที่เขามีอาการคล้ายๆแบบนี้ค่ะมีเด็กหลายคนนะที่จะมีสมมติว่าเคยเจอผู้ใหญ่คนนี้ดุเด็กสักประถมวัยอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเจอผู้ใหญ่คนนี้พอเจอทีไรเขาก็จะวาดภาพมโนภาพไปแล
1: ้
0: วแบบนี้ถือว่าเด็กเนี่ยเจ็บป่วยรุนแรงได้ไหมคะหรือว่าเขาจะหายไปเอง
10: ขึ้นกับว่าความรุนแรงเนี่ยกระทบเยอะแค่ไหนครับถ้าสมมติว่ากระทบทำให้เข้าสังคมลำบากไปเรียนหนังสือกับเพื่อนๆไม่ได้หรือเด็กเริ่มซึมไม่พูดไม่กินไม่นอนอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ชัดเจนว่าโอ้เป็นป่วย
1: แล้วที่คุย
10: ใช
1: ่แล้ว
10: ใช่ครับ
1: คร
10: ับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าแค่ว่าเด็กเขาอาจจะรู้สึกไว้ใจคนลักษณะนี้ยากหน่อยเพราะเขาอาจจะเคยเจออย่างเช่นว่าสมมติเคยโดนคุณตาว่าพอเจอผู้ชายอายุมากๆก็เลยระแวงหน่อยกอดหลังแม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือเราก็ค่อยๆให้เด็กเรียนรู้ค่อยๆสอนไปครับว่าการที่เด็กเขาเรียกว่าเชื่อมโยงรวบๆว่าอ๋องั้นผู้ชายอายุมากเนี่ยอันตรายทุกคนอันนี้ไม่จริงเขาก็จะค่อยๆสมองเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเฮ้ยมันคนละคนกันนะมันไม่เกี่ยวเนี่ย
1: ครับคุณหมอและที่นี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าถ้าสมมติว่าอาการเนี้ยฝนตกทำให้คนเนี่ยคนหนึ่งรู้สึกเหงาแต่ว่ารู้สึกซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่าเราจะเรียกว่าแยกหรือว่าเราจะคลาสสิฟายยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไออาการที่เราเป็นเนี่ยมันแค่อาการปกติธรรมดาหรือว่ามันเป็นอาการซึมเศร้าในที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหรือจริงมันเป็นแค่อย่างที่คุณหมอบอกอ่ะเราแบบโฟกัสกับตัวเองมากไปนะพอฝนตกออกไปทำอะไรไม่ได้เราจะดูยังไงอ่ะคุณหมอว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะ
0: มัน
1: อะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเรา
10: ครับจริงๆคือไม่ว่าจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ตอนเย็นมืดๆช่วงก่อนนอนหรือช่วงฝนตกก็ตามแล้วอารมณ์มันซึมครึมมากขึ้นอารมณ์มันรู้สึกเศร้าๆมากขึ้นจริงๆอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะปกติคำถามคือแล้วมันรบกวนเราเยอะไหมอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่มันรบกวนเยอะคือเฮ้ยเราก็รู้นะว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นด้วยบรรยากาศเท่านั้นเองเป็นแค่ช่วงเนี้ยแต่โอ้โหมันไม่ไหวอ่ะคือบางคนรู้สึกเศร้ามากจนคิดไม่อยากอยู่หรือเศร้ามากจนฟุ้งซ่านไปหมดนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มกระทบชีวิตมากๆเริ่มทำให้ทุกข์ทรมานอันเนี้ยคือเป็นความเจ็บป่วยแล้วไม่ควรเกิดขึ้นในใครก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆ เหมือนเราเจอฝนแล้วก็ลำคาญจังเลยไปไหนก็ลำบากเปียกอีกละเราอาจจะบ่นบ้างหรือเราอาจจะรู้สึกว่าแหมฝนนี่มันชวนให้นึกถึงตอนเลิกกับแฟนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถที่จะผ่านไปได้คือเราก็อาจจะบ่นๆอาจจะรู้สึกไม่ดีบ้างแต่ผ่านไปได้อย่างนี้ไม่เป็นปัญหาครับซึ่งวิธีที่จะช่วยให้เบาลงก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคือเราก็พยายามใช้ชีวิตตามปกติที่สุดพยายามให้ไฟมันสว่างไว้หรือพยายาม อยู่กับคนหาอะไรทำอย่างนี้ครับมันก็จะช่วยให้เราไม่ไหลไปตามบรรยากาศที่มันพาไปครับส่วนใหญ่ที่ชัดกว่าฝนอีกเนี่ยที่เจอบ่อยๆนะมันจะเป็นเพลงเศร้า
0: หรือ
10: คนดูซีรีส์เศร้าๆถ้าในใจเขามีเรื่องเศร้าอยู่แล้วหมอแนะนำหลีกเลี่ยงเลยครับบางคนบอกว่าแหมดูแล้วมันจะได้แบบมันจะได้ดีมสุดๆสะใจดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมีงานวิจัยชัดเจนครับว่าเฮ้ยถ้าคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีนะอารมณ์เศร้าอยู่แล้วนะแล้วทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นฟังเพลงดูซีรีส์ดูหนังที่เศร้าลึกไปมันมีโอกาสมากเลยนะที่จะทำให้แย่ลงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหลายคนเนี่ยแน่นอนแหละผ่านเรื่องทั้งรักทั้งผิดหวังอะไรมาเยอะแยะนะคะหลายคนก็จะร้อยทั้งร้อยก็จะมองว่าเอ้ยหาทางออกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆคนเดียวฟังเพลงดีกว่าแล้วก็หลายๆคนก็พอฟังเพลงไม่ฟังเพลงเร็วเพราะฉันเศร้าอยู่ฉันก็จะฟังแต่เพลงแบบให้มันเข้ากับชีวิตตัวเองมันเหมือนกับแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณไปตอกย้ำความรู้สึกตัวเองใช่ไหมคะคุณหมอ
10: ใช่ใช่เลยครับซึ่งเจอได้ในหลายคนเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนร่างกายมันมีความรู้สึกอยากจะเจอเรื่องแย่ๆซ้ำลึกลงไปอีกแต่ว่าก็มีงานวิจัยชัดเจนว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กครับคือดีที่สุดเราพยายามอยู่ในบรรยากาศที่สว่างน้อยหรือมีผู้มีคนมีอะไรให้ทำอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยให้เราผ่านเวลาแย่ๆไปได้มากกว่าทำนองเดียวกับเวลาฝนตกเลยครับดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่หลายๆคนจะรู้สึกว่าแหมไม่ชอบตอนฝนตกเลยมันชวนให้ฉันรู้สึกแย่ทุกทีแหมถ้าตราบใดที่เรามีสติเราพยายามรู้ว่าอ๋อมันเป็นแค่ฝนเป็นแค่บรรยากาศน
0: ะ
10: เราอย่าไปอินกับมันเยอะเราพยายามใช้ชีวิตของเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับคุณหมอท้ายที่สุดนี้ครับขอให้คุณหมอฝากประโยคเด็ดๆนะครับเรื่องสำหรับเรื่องความเศร้าเนี่ยนะฝนนะว่าจริงๆแล้วมันต้องยังไงต้องจัดการกับมันหรือว่ามีข้อคิดอะไรจากคุณหมอไหมครับ
10: สำคัญที่สุดคือหมอมองว่ามันคือธรรมชาติครับเราจะรู้สึกแย่บ้างจะเศร้าบ้างทั้งๆที่ชีวิตเราก็ดีอยู่เนี่ยมันก็ไม่แปลกครับแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะผ่านไปได้หมดคือเราอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามทุกอย่างที่เข้ามาฮะดูหนังเศร้ามากๆก็เศร้าไม่หายเลยดิ่งไปเลยทั้งๆที่ชีวิตตัวเองอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าหนังมันพาไปอย่างเงี้ยครับทำนองเดียวกันดังนั้นไม่ว่ามีอะไรเข้ามาในชีวิตนะครับถ้าเรามีสติพอเราสังเกตใจตัวเองดีๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในใจเรานะเราชีวิตเราแย่ขนาดนั้นไหมเรามีเรื่องให้เศร้าหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่อย่างอื่นทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นอันนี้ครับจะช่วยให้ผ่านไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้ามันผ่านไปยากจริงไม่ไหวจริงๆก็อย่าลืมว่าเฮ้ยยังมีคนใกล้ตัวนะมีคนในครอบครัวมีเพื่อนฝูงหรือแม้แต่มีทางการแพทย์นักจิตวิทยามีคุณหมออะไรดังนั้นชีวิตมันมีทางไปเสมอนะมีทุกคนพร้อมช่วยเสมอไม่มีใครที่โดดเดี่ยวจริงๆในโลกใบนี้นะฮะเราอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยดังนั้นมันมีช่องทางให้ดูแลใจกันเสมอครับ
1: ครับผมสติคือกุญแจสำคัญแล้วก็ชีวิตยังมีทางไปเสมอ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะข้อคิดดีๆนะคะจากนายแพทย์กันตพลยอดมงคลหรือว่าคุณหมอเติมนะคะนักจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็จะได้รู้จากตัวเองมากขึ้นจากที่ก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะแบบพอเศร้ามีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยชอบไปดึงชอบไปดึงสิ่งที่แบบเราเศร้าเนี่ยไปตอกย้ำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้หยุดค่ะนะทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็รักตัวเองเยอะๆค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอเติมนะครับผม
10: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่กบเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการจริงๆแล้วเนอะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังเนื้อที่อยู่กับเรามาถึง2ชั่วโมงเต็มๆ
0: ใช่2ชั่วโมงนี้นะคะก็ได้ทั้งสาระการดูแลสุขภาพ
1: ความสนุกสนาน
0: ข่าวสารการอัปเดตต่างๆนะคะเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพ
1: ครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Metro Lifestyle

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทางราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนจิตสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นอาจยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปักจิตประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างจึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาสรายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือก

0: ยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
2: างสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบไทยแลนด์ดิจิทัลไรเวอร์การ์ดสำหรับชาวต่างชาติและระบบไทยเฮลพาสผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้สักประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านให้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีดังนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกอริณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอด

0: ภัยสูงสุด
1: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการณ์ว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
4: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับตัวที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี
5: ้นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้ แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ครับพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
3: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
0: แต่ผู้ช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอย่อและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
6: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
7: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
6: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ายังเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
8: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพันที่2603กองกำลังสุรานารี จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่กลับเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาในการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
9: นายบัญชาจันทรงในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
11: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
10: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรีความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18 21-10ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรีย21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยว พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเว่ยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 17-21 21-17 21-12 ทั้งรอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม21-16 11-21 และ25-23แล้วก็สู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพกพลธีรรัตน์สกุลกับซัสซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 18-21 21-18 และ 21-16 แล้วก็สู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันชนิดอาชีพหญิง ITF Women World ชนิดทัวร์รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะและชนิดสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักโหดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด 6-3 และ6-4 ทำให้อัญชิสาและจางกาอึนแล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8ประตูต่อ0โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ6-2ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป0-5และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย5-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Powerชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
15: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
14: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจรัฐเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
16: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางมูโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
14: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวและแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลคชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานจะได้ชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันรุ่น77กิโลกรัมรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัจจนากุลรายงาน
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
18: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวิติสมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 08:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 06:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโลซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกัน พื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์เนี่ยจะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีหลายท่านเลยทั้งพี่แดนอัคเดชคัมภีระนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปติดตามได้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ในช่องบ้านดำ
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถพูดได้นะต่อช่องบ้านดำนะคะจะมีของดลยาวารีใช่ไหม
0: ภาษาอังกฤษ
1: นะคะส่วนดิฉันก็กบอบบนะคะเป็นภาษาไทยค่ะก็เข้าไปแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะ
0: ค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้นะคะเราก็จะเป็นอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเรานะคะ
1: ค่ะเรื่องของสมุนไพรนะคะที่เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยก็คือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะใช้ได้นะพอได้ยินคำว่าสมุนไพรไทยโอ้มันเป็นออร์แกนิกมันเป็นธรรมชาติน่าจะกินได
0: ้น่าจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยคุณป่วยหรือเปล่าคุณมีโรคประจำตัวไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตอันนี้ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามาจากที่ไหนก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะ
1: มาตรฐาน
0: จะต้องมาจากแหล่งที่ปลอดภัย
1: ปลอดภัยในที่นี้คือสะอาดถูกต้องนะคะตามมาตรฐานเลยล่ะค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์แผนไทยเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญดิฉันก็ติดไง
0: สับสนรายการ
1: รายการก่อนหน้านี้เป็นแพทย์แผนไทยแต่ที่เดียวกันจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะส่วนวันนี้ใครที่ติดตามทางจอบ้านฟ้าของเรานะคะก็ขึ้นภาพแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่บรรยากาศเนี่ยเหมาะมากเลยคุณช่วงนี้หน้าฝนแล้ว
0: ใช่ค่ะฝนตกแบบนี
1: ้
0: ก็จะพาไปเที่ยว
1: หาเครียดไม่ใช
0: ่พาไปหาขบหาเครียด
1: เอ้าฝนตกคุณไม่เคยได้ยินเหรอ
0: ได้ยินเสียงแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะลงไปหาเองไม่ใช่ชวนใครไปหา
1: ก็
0: ได
1: ้
0: มันจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะ
1: ไม่คุณมันอาจจะเป็นแบบว่าอะไรแบบว่าวิถีไงวิถี
0: วิถีชาวบ้าน
1: ไปหากบหาเขียด
0: หาแล้วก็
1: มีไหม
0: เอามาให้เราทาน
1: คุณกินไหมคุณกิน
0: เขียดใช่ไหมเขียดเขียดทานได
1: ้ภาษาเหนือเขียดเรียกว่าอะไร
0: ก็เขียดนี่แหละค่ะ
1: ร
0: อใช่
1: ทับศัพท์
0: นะเขียด
1: ทับศัพท์
0: ก็เขียด
1: เ
0: ออกบก็กบนะ
1: เออเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่าใช่นะ
0: จริง
1: จริ ง
0: จริงจริงบ้านที่ฉัน
1: คางคก
0: เขียดคางคกก็คางคกนี่แหละ
1: ใช่เหรอตุ๊กแกล่ะ
0: ตุ๊กโต
1: ไม่ตุ๊กโต
0: ตุ๊กโต
1: แต่ไม่โตนะ
0: ตุ๊กโต
1: ที่บ้านนี้ฉันตุ๊กแกนี้บ้านนี้ฉันเรียกตุ๊กแก
0: ตุ๊กแกไงตุ๊กแกเด็ก
1: ตุ๊กแกธรรมดาเลยไปยังไงเนี่ยตุ๊กแกอ่ะมาเรื่องของไม่ใช่เรื่องกบเรื่องเขียดนะวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะบอกว่าน้องอ้อเนี่ยเขาจะคัดสรรมาเลยเพราะว่าเชี่ยวชาญมากเดี๋ยวพอเกษียณไปเนี่ยก็จะไปดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะ
0: ไปทำไปท่องเที่ยวนะคะเกษียณ
1: เออก็ดีนะคุณจริงๆแล้วคุณไปทำสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านคุณดีกว่า
0: อืมก็ดีนะคุณจะไปไหมคะ
1: ไม่อ่ะน่าจะตอนนั้นน่าจะเดินไม่ไหวแล้วแหละ
0: ไม่เป็นไรมีรถรับส่ง
1: ไม่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยน่าจะไปทำรายการแล้วก็จะไปดูสถานที่สำหรับอนาคตไว้
0: ไม่ถึงรายการเกี่ยวกับ
1: บ้านพักคนชรา
0: เมื่อช่วงนี้กำลังมาแรงนะ
1: ต้องรอคุณน้อยกับผอ.น้องว่าจะเคาะวันไหนว่าให้ทีมเราเนี่ยลงไปจัดรายการนอกสถานที่เหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราไปทางมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ พิการทางการมองเห็นนะคะแต่ว่าครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพาผู้ฟังไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: อุ๊ยสวัสดีท่านดร.จรูญชัยสอนด้วยนะคะ
0: เข้าม
1: าติดตามต่อๆนะคะฝากกดติดตามด้วยเอาไปเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ไปเที่ยวก่อนนะคะพาไปเที่ยวเมื่อวานนี้พาไปสุโขทัยวันนี้ก็ยังอยู่ที่สุโขทัยน
1: ะคะ
0: มีเวลาหลายวันเราก็เลยพาไปหลายที่หน่อยนะคะที่เที่ยวที่สุโขทัยทุ่งนาหนองลมนะคะธรรมชาติน
1: ะคะ
0: หนองลมสำหรับสายสโลไลฟ์นะคะที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดก็คือทุ่งนาหนองลมค่ะตั้งอยู่ในบริเวณของชุมชนเมืองด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นวิวของทุ่งนาสีเขียวขจีนะคะพร้อมด้วยวิวของภูเขาล้อมรอบเลยนะคะมีศาลาริมทุ่งนาตั้งอยู่หนึ่งหลังถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเยือนชุมชนเมืองด้งแห่งนี้นะคะก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะบรรยากาศของทุ่งนาหนองลมเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสงบพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดผ่านกลางทุ่งนาจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะนอกจากกระท่อมแล้วยังมีบริเวณศาลาริมทุ่งนาแล้วก็มีหุ่นไล่กาที่อยู่กลางทุ่งนาด้วยคนก็จะไปถ่ายรูปกับหุ่นไล่กานะคะ
1: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ยังมีค่ะแล้วก็อีกชื่อเรียกหนึ่งของทุ่งนาหนองลมนะคะก็คือหางโท้งหนองลม
1: แปลให้ฟังหน่อย
0: หางโท้งหนองลมภาษาทางจังหวัดสุโขทัยดิฉันไม่ทราบว่าเขาจะเหมือนกับของเราหรือเปล่า
1: หางนี่หมายถึง
0: กระท่อมกระท่อมหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคำว่ากระท่อมเขาจะพูดว่าไง
0: ถ้าอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมคะก็จะเป็นห้าง
1: แล้วถ้าเป็นถ้าคนอีสานเนี่ยคำว่าห้างคือแม่ไม้หรือไม่ก็แบบเป็นของที่มันเก่าๆแม่ห้างแต่ถ้าเป็นอีสานเนี่ยถ้าเป็นกระท่อมปลายนาก็จะเป็นเทียงนาน้อย
0: ชื่อน่ารักเลยนะค่ะที่สุโขทัยเขาก็จะมีอีกชื่อเรียกของทุ่งนาหนองลมก็คือหางโท้งหนองลมนะคะคนในชุมชนเมืองด้งแห่งนี้เขาจะเรียกกันแบบนี้นอกจากสถานที่สวยๆจะถ่ายรูปออกมาสวยๆมากๆแล้วนะก็ที่มีเสน่ห์กว่านั้นก็คือชุมชนเมืองด้งจะจัดเตรียมผ้าไทยสำหรับนักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปบริเวณทุ่งนาโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนเสื้อมอห้อมอย่างนี้นะคะใส่ถ่ายรูปกันแล้วก็ไหนๆก็ไปที่สุโขทัยแล้วอย่าลืมวันที่30ถึง31พฤษภาคมนะคะช่วงเย็นก็แวะไปร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันด้วยค่ะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งก็หมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนั่นแหละค่ะสืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลย
1: น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากๆเลยคือมองไปแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากไปพักผ่อน อยู่กับธรรมชาต
0: ินะคะ
1: เห็นทุ่งหญ้าทุ่ง
0: ใจพักใจ
1: ทุ่งนาใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีแบบนี้นะคะคุณพัทรพรก็ทักมาบอกว่าวิวด้านหลังเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็แซวมาบอกว่าน่ารักมากเลยคำว่าเถียงนาน้อยใช่
0: ก็น่ารัก

0: ก็คือถ้าเป็นแล้วก็ต้องไปหาหมอเนาะถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อคือโบราณเนี่ยการรักษาอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยใหม่เนาะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเป่าค่ะ
0: เป่าให้พ่อหมอเป่า
1: อย่างนี้คือบางคนเขาบอกว่ามันหายแต่บางคนก็บอกว่ามันจะติดเชื้อไหมอ่ะเป่าได้
2: ไม่ค่อยแนะนำแล้ว
1: เป่าได้
2: เพราะว่า
1: เล่า
2: แล้วขาว
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: คือไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าคือจากข้อมูลที่มีนะตอนนี้เนี่ยยามันได้ผลดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะการมาตรฐานการรักษาเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราไปเสียเวลาเป่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือมันทำให้เราเขาเรียกว่าชักช้านะคะคือหมายความว่ารักษาช้าแล้วก็อาจจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นนะซึ่งถ้าโรคมันรุนแรงขึ้นเนี่ยเวลาสมมติว่ามันทิ้งความปวดมันทิ้งยาวหลายปีถ้าตอนเชื้อมันแบบว่าตอนกำเริบเชื้อมันเยอะแล้วเรารักษาช้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกหลายปีซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีคืออันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงตอนติดเชื้อดังนั้นรีบรักษาดีกว่าคือสวัสดอ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัสมันก็เหมือนโรคหวัดอ่ะก็ต้องรีบรักษาถ้ารีบรักษาเชื้อมันไม่เยอะมากมันก็หายไวแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโรคมูสวัดหรือโรคเลิมเนี่ยถามว่ามันหายเองได้ไหมจริงๆมันมีโอกาสหายได้เองแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้มันแบบว่าปล่อยให้หายเองโดยที่ไม่ช่วยร่างกายเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเลิมเล็กๆน้อยๆบางทีก็หายเองเนาะบางคนไม่ต้องทายาแต่ว่าอย่างมูสวัดเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่านะคะเราก็ควรจะช่วยร่างกายเขานิดนึงนะก็รีบรักษาหาหมอกินยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้โรคมันหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นมันก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือคนที่อยู่ในช่วงที่ภูมิตกชัดเจนนะร้อยทั้งร้อยก็คือภูมิตกอายุเยอะมีโรคร่วมหลายอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงนะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของงูสวัดเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือหลังจากหายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งความปวดตามแนวเส้นประสาทมากน้อยยาวนานสั้นเนี่ยแล้วแต่คนบอกหมอก็บอกไม่ได้นะคะว่าคุณจะปวดมากปวดน้อยคุณจะปวดไปอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกได้เลยแล้วแต่คนนะคะ
1: อันนี้แหละค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วแต่คนไม่รู้สาเหตุแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากภูมิของแต่ละคนแล้วก็ความรุนแรงในช่วงของการติดเชื้อถ้าเชื้อเยอะมันก็อยู่ในปมประสาทเรานานนะคะทีนี้ถ้างูสวัดขึ้นตาอันนี้ก็อันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาช้าแต่มันอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาจอประสาทตาอักเสบนะคะแล้วก็พวกนี้คือคำว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะเชื่อมกับไปทางสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแถวหัวแถวตาเนี่ยมันคล้ายๆมันไปซ่อนอยู่ในปมประสาทในหัวเราได้นะคะมันสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าเราเป็นอัมพาตก็ได้ปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินการทรงตัวตามมาหลังจากที่หายตัวพื้นจากงูสวัดแล้วก็ได้นะคะอย่างบางคนแบบว่าหลับตาไม่สนิทเป็นอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มันก็รู้ว่า
2: ใช่ใช่คือถ้าเป็นแถวแถวหัวเนี่ยจะน่ากลัวตั้งแต่บ่าขึ้นไป
1: เราเคยเป็นจับปลายจมูกเนี่ยค่ะพาดลงมาที่หัวไหล่
0: อันนี้คือพี่กบเป็นเอง
1: ใช่อันนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอ่ะมันทรมานมากๆแล้วคนที่เป็นที่ตาเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันทั้งปวดแสบปวดร้อนด้วยแล้วมันเจ็บเจ็บปวดแสบปวดร้อน
0: เคยเป็นค่ะแต่เป็นที่ตัวเป็นที่นิ้วขา
1: ดรอบตัวไหม
0: ไม่ถึงใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มขึ้น
1: แล้วก็
0: มีความสงสัยก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทานยาก่อนแต่ก็มีอาการเยอะเหมือนกันค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ขนาดเป็นตอนเช้าแต่อาการน่ะมันโชว์ตั้งแต่ตอนหัวค่ำละมันเจ็บเหมือนคนเอาไม้มาทุบหน้าเราอ่ะแล้วมันแดงๆเป็นผิวมันแดงๆแล้วก็เอ๊ะอะไรพอตื่นเช้ามาอ๋อเราเป็นสิวเราก็คำนึกว่าเป็นสิว
0: ไม่แ
1: กะนึกว่าเป็นสิวที่ไหนได้อ่ะพอนั่งไปหนึ่งชั่วโมงทำไมมันขึ้นมาละเริ่มลามวันหนักนี่อย่างคุณพัทรพรนะคะก็บอกว่าเคยเป็นที่แต่ว่าเป็นเริ่ม
0: อ๋อเป็นเริ่ม
1: เป็นเริ่มนี้จะไม่หนักเท่างูสวัดใช่ไหม

0: าจารย์คะ
1: ใช่ค่ะเริ่มจะไม่ถ้าเทียบความรุนแรงโดยรวมๆแล้วน้อยกว่างูสวัสดค่ะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คืองูสวัสดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าเราเวลาเราเป็นผื่นมันมีการแตกกันอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียแทรกเข้ามาได้ก็คือเป็นทั้งติดเชื้อไวรัสงูสวัสดและติดเชื้อทั้งแบคทีเรียแทรกซ้อน
0: ค่ะ
1: ทีนี้การป้องกันไม่ให้เป็นงูสวัสดเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนเนาะในคนที่แบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนและอยากจะป้องกันเนี่ยจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูได้นะคะเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเคยเป็นบ่อยๆตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนอยู
0: ่
1: นะคะแต่ว่าน่าจะเสียเงินเองไม่ได้ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เสียเงินเอง
1: ค่ะแล้วก็ที่ง่ายๆเลยก็คือเราดูแลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะวิธีที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีที่สุดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครนอนดึกนอนน้อยเนี่ยลืมว่าคุณต้องใช่จะแบบกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ปกติอย่าเครียดความเครียดก็ทำให้ภูมิตกนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ในบางคนที่เขาภูมิตกหรือว่ามีกินยากดภูมิอยู่เช่นบางคนเป็นโรคที่ต้องกินสเตียรอยด์ขนาดสูงๆเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยารักษางูสวัสดนั่นแหละแต่ว่ากินน้อยลงกว่าปกติคือกินเหมือนกินป้องกันไปเลยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยนะคะก็คือเราควรจะรีบไปพบแพทย์ถ้าเราไม่มั่นใจเนาะปกติเราก็จะเอ๊ะนะเวลาคนแบบเริ่มเป็นอ่ะก็ต้องไปหาหมอให้ช่วยวินิจฉัยว่าใช่จริงหรือไม่นะคะแล้วก็การรักษาโดยเร็วที่สุดเนี่ยมันจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะปกติเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะให้กินภายในเร็วที่สุดก็คือไม่ควรเกิน48ถึง72ชั่วโมงหลังจากเกิดผื่นนะคะเพื่อหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะคะทีนี้ยาก็ชื่อไซโคเวียนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีตัวนี้แหละนะคะเขาก็จะให้กินวันหนึ่ง5เวลานะคะประมาณสัก5ถึง7วันถ้าใครไม่ดีขึ้นหมอก็อาจจะต่อให้ต่อไปอีกหน่อยนึงอาจจะเป็น10 14วันแล้วแต่รอยโรคของแต่ละคนนะคะทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะก็คือเมื่อไวรัสเกิดการแบ่งตัวมันก็จะเข้าไปยับยั้งไม่ให้แบ่งตัวแต่ไอสิ่งที่มันแบ่งไปแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นก็ต้องรอภูมิของร่างกายมากำจัดเองนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมแบบงูสวัสดมันฆ่าไม่ตายคือเราภูมิตกเมื่อไหร่อายุเยอะภูมิตกเนี่ยมันคนที่เคยเป็นก็จะมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นขึ้นมาได้
0: อ
1: ีกนะคะมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเพราะว่าพวกเนี้ยมันหายแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งการซ่อนตัวของมันอ่ะมันจะแบบว่าจำศีลนะคะเหมือนแบบว่าจำศีลคือมันไม่โชว์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิวเซลล์คือเวลาที่ร่างกายเราติดเชื้อเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะไปเก็บกิน
0: ค
1: ือจะแบบว่าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคเชื้อไวรัสใช่ไหม
0: คะ
1: โดยที่คือคล้ายๆกับมันจะชูมือเรียกอ่ะนะคะคืออธิบายง่ายๆคือมันจะมีภาษาทางการแพทย์อยู่เวลาที่แบบเชื้อมันกำลังแอคทีฟเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันสงบซ่อนตัวอยู่เนี่ยคือมันเก็บมือมันหดมันก็เหมือนแบบว่านิ่งๆจำศีลอยู่แบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปมประสาทเราอ่ะคือร่างกายเราอ่ะถูกเขาเรียกว่ามีกลไกป้องกันไม่ให้อะไรเนี่ยเข้าไปในปมประสาทง่ายๆเป็นกระบวนการแบบปกป้องของร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เชื้อตัวนี้มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยและอยู่ในระยะจำศีลสงบเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ายาก็เข้าไม่ถึงยาที่ใช้กันเนี่ยต้องรอมันแอคทีฟแบ่งตัวเพราะว่ากลไกของยาคือยับยั้งการแบ่งตัวแต่ถ้ามันอยู่แบบสงบมันจะไม่แบ่งตัวนะคะเพราะนั้นยาไม่ได้ออกฤทธิ์ตอนมันสงบยาออกฤทธิ์ตอนมันแบบแอคทีฟนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบเราเป็นครั้งเดียวแล้วหายตลอดชีวิตไม่ได้หรอทำไมแบบว่าภูมิตกแล้วยังต้องเป็นขึ้นมาอีก ก็คือเป็นหลายๆกลไกในตรงนี้ของตัวเชื้อเองธรรมชาติของเชื้อหรือว่าของกลไกของร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเป็นทางสมุนไพรเนี่ยตัวที่เป็นราชายาโรคผิวหนังแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเริงมูสวัสดเนี่ยก็คือพญายองนะคะหรือมีชื่อว่าเฉลตพังพรนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพญายอเป็นยาตัวแรกของอัลฟูเบตที่ทำมาแบบว่าให้เด็กในโรงพยาบาลใช้ในเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเราจะใช้ตัวเมียเป็นยา มันจะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้มันจะมีหนามนะคะก็จะใช้เป็นตัวเมียนะคะมันเป็นยาโรคผิวหนังที่เก่งมากเพราะว่าผื่นแพ้คันแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษรวมถึงเริงมูสวัสดเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพยายอนเนี่ยจริงๆเป็นพี่น้องวงเดียวกับฟ้าฮะไลโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พืชวงเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการต้านไวรัสฟ้าฮะไลโจรก็เก่งเนาะเกี่ยวกับไวรัสหวัดโควิดอะไรต่างๆพยายอนก็เก่งเหมือนกันกับไวรัสเริงมูสวัสดนะคะแล้วเขามีงานวิจัยพบว่าตัวพยายอนเนี่ยมันมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ยับยั้งได้ทั้งเริมและมูสวัสดนะคะและยับยั้งได้ตั้งแต่ต้นทางคือป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล์นะคะตรงนี้เนี่ยอาไซโควียทำไม่ได้เพราะว่าอาไซโควียทำได้เฉพาะตอนไวรัสแบ่งตัวอยู่ในเซลล์แล้วนะคะแต่ว่าตัวพยายอนเนี่ยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไวรัสมันเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์แล้วพยายอก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนอาไซโควียก็คือยับยั้งไม่ให้ไวรัสแบ่งเซลล์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเหนือกว่าในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะทำให้รอยโรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะตกสะเก็ดภายใน3วันเริ่มตกสะเก็ดภายใน3วันหลังจากที่ทาและเมื่อผ่านไป7วันผื่นจะลาบลงแทบจะหายเลยนะคะแต่ทีนี้ใช่ค่ะเทคนิคของการทายาคือต้องทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะแบ่งตัวเร็วนะคะเพราะนั้นคนที่ทั้งกินยาแผนปัจจุบันหรือทายาพยายอนก็ต้องทาบ่อยๆวันละ 4-5 ครั้งไปเลยนะคะยิ่งยาสัมผัสกับเชื้อโรครอยโรคได้เร็วได้ถี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกำจัดไวรัสได้มากเท่านั้นนะคะในช่วงที่มีไข้แรกเนี่ยเราสามารถกินฟ้าไลโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลานะไม่เกิน5วัน7วันนะคะอันนี้มันก็จะไปช่วยกันนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าหายแล้วแล้วก็ยังปวดอยู่เนี่ยจริงๆเราแนะนำให้กินพวกกลุ่มยาลิเกนเช่นยาปักกิ่งนะคะยาปักกิ่งเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิลดการอักเสบได้นะคะก็กิน1เม็ด3เวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้เป็นพวกยาแก้ปวดตามเส้นประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยจริงๆอยากให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเอาเหมือนเอาทุกทางไว้ก่อนนะคะเพราะว่า
0: แต่มันไม่ตีกันใช่ไหมคะ
1: ไม่พยายอเราทาภายนอก
0: ถ้าอย่างฟ้าทลายโจรแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อร่วมกันได้ค่ะฟ้าทลายโจรก็กินช่วงที่แบบมีไข้ช่วงวันสองวันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยกันไม่ตีกันค่ะแล้วก็ตัวอาไซโควียที่หมอให้มาก็กินตามเวลาวันละห้าครั้งนะคะแล้วก็ทาพยายอร่วมด้วยบ่อยๆวันละห้าครั้งตามเวลายากินอันนี้จะยิ่งทำให้แบบแห้งไวกว่ากินยาอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจ
2: เรื่อง
0: สนใจอยากจะเป็นงูสวัสดิ์นะไม่ใช่งูสวัสดิ์นี่น่าสนใจหมายถึงว่าวิธีป้องกันวิธีรักษา
2: ดิฉันก็นึกว่าคุณน่าสนใจอยากจะลองเป็นอีกสักครั้งนึง
0: สามารถไปแนะนำให้กับคนที่เรารู้จัก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องมีความ
0: ร
2: อบรู้ใช่เพราะฉะนั้นก็มาฟังรายการของเรานะคะทั่วทุกถิ่นไทยอาจารย์อาก็จะมาคุยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้คุณอ้อเราพักก่อนค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเรื่องจริงหรือ Fake News การรู้จักแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิดในยุคนี้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะข่าวปลอมหรือ Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมข่าวปลอมหรือ Fake News เป็นหนึ่งในภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการยืนยันในบางครั้งข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเราเผชิญกับข่าวสารที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลแล้วเราต้องตรวจสอบยังไงเรื่องนี้สื่อสารมวลชัวมีคำตอบครับ
9: ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามทีอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับเราอยากจะเป็นคนแรกเลยที่แชร์ออกไปนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fear of missing out นะหรือว่า FOMO นะครับต้องเป็นคนแรกทันทีเลยที่รีบส่งออกไปนะฮะสื่อก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นคนแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่เราด่วนแชร์นะหรือว่าสื่อเองเนี่ยด่วนทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการที่จะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะมีความผิดพลาดนะดังนั้นเนี่ยอันนี้สุ่มเสี่ยงมากๆดังนั้นนะครับเวลาเราได้สื่อมาแล้วนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะฮะ
8: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นหรือได้รับมานั้นจริงหรือปลอมเรามีวิธีการที่สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่ายๆข้อแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้องดูว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวนั้นๆเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หากเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยหรือดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าหลงเชื่อโดยไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อที่2คือตรวจสอบแหล่งอ้างอิงหากข้อมูลนั้นอ้างอิงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลนั้นได้การไม่พบแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ฟังดูผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือข้อที่3คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับเช่นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบข่าวปลอมหรือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแห่งเพื่อเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลนั้นๆข้อที่4คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลหากข่าวนั้นฟังดูเกินจริงหรือบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่สร้างความตื่นตกใจมากเกินไปอาจเป็นการบิดเบือนหรือข่าวปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน การแชร์ข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบอาจทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เฟคนิวส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแต่ยังสามารถสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดในสังคมได้การรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สังคมปลอดภัยจากข่าวปลอม
9: เวลาที่เราได้ข้อความอะไรมาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับอ่านดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะฮะพออ่านดูเสร็จปุ๊บนะเอ๊ะไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอ๊ะนะครับเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะดีเกินไปนะมันไม่น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นลองดูสำนักข่าวอื่นๆนะนอกเหนือจากแหล่งที่เราได้รับนะครับหรือถามคนข้างเคียงก็ได้ถามเพื่อนนะครับถามลูกถามหลานก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมภาพแบบเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น AI นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างสื่อออกมาได้นะครับมีถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าเอาหน้าของคนหนึ่งเนี่ยมาพูดประโยคที่เขาไม่ได้พูดก็ได้ AI มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับหรือนะครับอีกลักษณะนึงเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพครับไปดูแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องรีบแชร์นะครับเอาไว้ชัวร์ก่อนครับ
8: ในท้ายที่สุดการรู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเฟคนิวส์เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะแชร์หรือเชื่อข้อมูลใดๆครับ
2: 13:42 น.นะคะกับทั่วทิศถิ่นไทยเราเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769717นะคะ18นะคะ17ไม่เปิดนะ18นะคะ2769717นะคะ02ด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณยาวจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
0: เชิญค่ะ
10: สว
0: ั
10: สด
0: ี
10: ครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
10: คือผมหมอที่นี่ที่สารคามเขาบอกอำเภอโคสูงเขาบอกผมเป็นโรคแล้วออกครับผมโรคเกาอ่ะ
1: จ้ะ
10: ทีนี้อาการของมันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมปวดที่ข้อข้างซ้ายเนี่ยจากนิ้วมือขึ้นมาจนถึงข้อศอกฉะนั้นปวดมากตอนกลางคืนก็ปวดครับบางทีปวดจับอะไรไม่ได้มันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเป็นไรอย่างนั้นไหมครับเต้าเป็นงั้นไหม
1: ถ้าหมอคอนเฟิร์มมาแล้วก็เป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือตรวจร่างกายร่วมกับตรวจยูริกในเลือดถ้าเกิดยูริกในเลือดสูงแล้วก็มีอาการข้อปวดอักเสบบวมแดงร้อนช่วงกำเริบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าเป็นโรคเกาค่ะ
10: แล้วตอนคืนเวลาตอนที1ที2เนี่ยผมลุกจากเตียงจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินไม่ได้เลยครับอักเสบนี่ไม่มีแรงบางทีต้องค่อยๆเดินไปทีนี้พอเดินถึงน้ำเวลากลับไปเดินได้อย่างสบายเงี้ยมันเป็นไงมันเหมือนมันติดกันไหมมันข้อเดียวกัน
1: คำถามคืออะไรนะคะ
0: หมายถึงว่าตอนตื่นมา
10: ตอนตีหนึ่งตอนผมลุกจากเตียงจะเข้าห้องน้ำผมเดินไม่ได้เลยครับต้องขอบเตียงเดินเข้าห้องน้ำเลยทีนี้พอถึงห้องน้ำ
2: เอาสรุปสั้นๆจ้ะสรุปสั้นๆคุณยาว
10: คร
2: ับ ค่ะ
10: คือ
0: ก็คือลุกตื่นกลางดึกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้ไม่มีแรงต้องคอยเกาะๆไปใช่ไหมแล้วพอ
1: คำถามที่จะถามคืออะไรคะ
10: จะถามว่ามันเกี่ยวกันไหมกับข้อมือข้อเท้า
1: เราเดินไม่ได้เพราะว่าเราเจ็บข้อหรือเปล่าล่ะคะ
10: ไม่เจ็บต้องกลางคืนเกี่ยวแต่พอลูกเตียงเจ็บเลยเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยครับผม
2: อ๋อเจ็บเฉพาะตอนเดินหรือเปล่าคะ
0: ตอนลุกเข้าห้องน้ำ
10: ครับเข้าห้องน้ำไม่เจ็บ
1: แล้วตอนที่
0: จ้ะยังไงนะคะ
2: ยาว
1: ค
10: ่
1: ะ
10: ครับผมครับ
2: คุณยาว
10: แล้วยามียาอะไรมั่งครับเด็กคะ
1: คืออย่างนี้เนาะหนูไม่สามารถที่จะฟังเสียงอาการแล้วก็วินิจฉัยโรคได้แม่นยำได้เท่ากับเราตรวจร่างกายกับแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคเกาต์เนี่ยก็คือคุณหมอต้องตรวจร่างกายเรานะคะว่าข้อเราเนี่ยปวดบวมแดงร้อนไหมเอาเลือดเราไปตรวจนะคะว่ายูริกในเลือดเนี่ยสูงไหมคือมันอาจจะสูงหรือปกติก็ได้นะคะถ้าสูงมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายืนยันว่าเป็นเกาต์หรือว่าเอ็กซเรย์ดูว่าข้อเนี่ยมันมีความเสียหายร่วมด้วยหรือเปล่าทีนี้ที่คุณหมอเขาบอกว่าเราเป็นเกาต์อ่ะเขาตรวจเลือดเอ็กซเรย์เราด้วยไหมคะหรือว่าดูแต่แค่อาการ
10: เขาหมอคนแรกเป็นหมอผู้หญิงเขาบอกเป็นเกาต์เลยครับแต่หมอที่สองเป็นผู้ชายทีนี้เขาให้ไปเอ็กซเรย์ตรงข้อมือที่ผมพูดในหมอฟังข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกมีอะไรเขาบอกให้ยาแก้เสร็จแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้กินครับผม
1: แล้วกินแล้วดีขึ้นไหมช่วงที่ยามันออกฤทธิ์อ่ะ
10: มันก็ดีขึ้นครับแต่พอหมดฤทธิ์แล้วก็อีกละเริ่มอีกละปวดอีกละแล้วพอยาเราจะซื้อตามท้องตลาดได้เนี่ยทำเป็นยาเก่าเนี่ย
1: แล้วยูริกในเลือดสูงไหมทราบไหม
10: เขาไม่บอก
1: คืออย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยลองขอหมอตรวจยูริกในเลือด
10: ครับ
1: นะคะถ้ายูริกในเลือดมันสูงเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกในเลือด
10: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเรายูริกในเลือดสูงเราได้รับยาลดกรดยูริกในเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้โรคมันสงบแล้วทำให้เราไม่ต้องไปใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยก็คือถ้ามันปวดบวมอักเสบมากเราก็กินได้แต่ว่าถ้ากินหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีผลต่อกระเพาะหรือว่าไต
10: ครับ
1: กรณีที่เรารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องให้หมอวินิจฉัยหาโรคอื่นเพิ่มเติมเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องตรวจเลือดค่ารูมาตอยโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะ
10: คร
1: ับ
10: ครับ
0: ค่ะ
10: แล้วยา
1: ถ้าเป็นสมุนไพรเนาะอาจจะลองกินยาหนวดแมวแล้วก็ยาแก้ปวดภายนอกก็จะเป็นพวกสเปรย์นวดแก้ปวดทั่วไปอ่ะได้ถ้าเป็นเกาต์นะจะแนะนำกินยาหนวดแมวคู่กับเถาอันเปียงก็ได้ยาหนวดแมว
10: แล้วเขาบอกว่าพวกอาหารเนี่ยยกเว้นพวกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: คืออาหารเนี่ยถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะส่วนใหญ่จะให้ลดการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ยอดผักแบบที่เคยเข้าใจในอดีตนะจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เช่นพวกเครื่องในสัตว์พวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกของหวานพวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะ
10: ของหวานนี่กินไม่ได้เลยเหรอ
2: ลดก็คือกินน้อยลง
0: ได้แต่กินน้อยอะไรเงี้ย
1: จ้ะคนไข้กินเหล้ากินเบียร์ไหมล่ะ
10: เมื่อก่อนกินครับแต่นี้ผมไม่กินแล้วครับ
0: เมื่อก่อนนานยังเมื่อก่อนนานยังครับ
10: เมื่อปีท้ายนี่นะครับ
0: อ๋อปีที่แล้ว
1: ก็คืออาหารที่มันทำให้เกากำเริบเนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ปลาต่างๆปลาดุกหรือว่าพวกเป็ดพวกไก่
10: แล้วพวกกุ้งกินได้ไหม
1: แต่ก็ผลิตอันไหนเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องลดการกินในช่วงที่โรค กำเริบถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะ
10: กุ้งและปลาซิวนี้กินได้ครับคุณหมอ
1: นั่นแหละมันเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของพิวรีนซึ่งเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในเลือดค่ะ
0: ถ้ามันมี
1: คือเราลดการกินลง
10: ครับ
0: ค่ะ
2: เข้าใจนะคะคุณยาวคือคุณยาวคุณหมอบอกอาจารย์อาบอกว่าคือลดอาการลดการกินไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินเลยแต่ว่าลดการกินลงก็คืออาจจะกินน้อยหน่อยนะ
10: คือจะน้อยกินแต่น้อยไง
2: จ้า
1: ใช่แต่ในช่วงที่โรคกำเริบเนี่ยเขามักจะให้หลีกเลี่ยงใช่ค
10: ่
1: ะ
10: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
2: ค่ะคุณยาวจากมหาสารคามนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพโรคเกาต์เนี่ยหลายคนเป็นก็เขาบอกว่ามันการใช้ชีวิตมันน่ารำคาญจะปวดนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เนิ่นๆก็จะได้รู้แหละว่าโรคเกาต์สาเหตุมันมาจากอะไรบ้าง
0: ค่ะ
2: ค่ะ ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะ คุณสุทธินีค่ะถามอาจารย์ว่าสรุปแล้วผู้สูงอายุควรจะฉีดวัคซีนงูสวัดใช่ไหมคะ
1: ค่ะคือวัคซีนงูสวัดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่ได้แบบว่าบังคับที่ว่าต้องฉีดนะคะแต่ว่าใช้คำว่าแนะนำว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้องูสวัดเนี่ยการฉีดก็อาจจะช่วยลดการเกิดงูสวัดได
0: ้
1: ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นมะเร็งได้ยาสเตียรอยพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีนะ
0: คะ
1: แต่วัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องไปให้คุณหมอเขาแนะนำอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะ
2: ไปที่สายทางบ้านบ้างนะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะ
11: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ใช่เลยค่ะ
11: ผมน่ะเป็น
2: ค
11: น
2: คุณสอขออนุญาตนะคะคุณสอปิดวิทยุหน่อยนะคะ
11: ครับครับ
2: ค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะใช่เลยค่ะ
11: ครับครับผมเป็นผดผื่นคันครับเวลาอากาศร้อนเหงื่อซิบๆเนี่ยมันจะคันเป็นตัวผุดผุนคันทั่วตัวเลยครับต้องรักษาแบบไหนครับ
1: เหมือนแพ้เหงื่อตัวเองไหมคะ
12: เหงื่อตัวเองไหมคะ
11: ครับครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
12: คล้าย
11: ๆอ
12: ย่างน
11: ั้
12: นแหละครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละ
0: คุณสอไม่ปิดเลยนะคะเพราะว่า
2: ปิดวิทยุแต่ถ้าคุณสอจะเปิดถ้าคุณสอจะเปิดคุณสอก็ต้องเดินห่างมาเลยออกจากบ้านเลย
11: ปิดแล้วครับ
2: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นมีปัญหาเรื่องการนอนหรือการขับถ่ายไหมคะ
11: ก็มีอยู่ครับนิดหน่อยครับแต่โรคประจำตัวผมก็เป็นเบาหวานครับ
1: ครับแล้วเบาหวานเนี้ยคุมได้ดีไหม
11: ก็หมอท่านบอกว่าก็ดีอยู่ครับร้อยกว่าเนี่ยครับ
1: ค่ะคือโดยปกติแล้วอะค่ะผดผื่นคันที่มันประทุออกมาที่ผิวอะค่ะถ้าเป็นมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองว่าเกิดจากข้างในร่างกายเราอ่ะมีของเสียเยอะซึ่งอาจจะเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเช่นของหวานของมันของทอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกได้อย่างเงี้ยท้องผูกบ่อยอย่างเงี้ยของเสียมันก็คั่งอยู่ในร่างกายหรือว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบระบายของเสียออกด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าการนอนคือการกินการนอนนอนไม่ดีนอนน้อยเนี่ยภูมิตกก็จะทำให้ผื่นมันขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูแลพวกพื้นฐานพวกนี้ก่อนก็คือเราพยายามกินผักผลไม้อะไรเงี้ยของทอดของมันของหวานแล้วก็ลดการกินหน่อยอะไรที่กินบ่อยๆก็ลดลงแล้วก็นอนพักผ่อนให้ดีแล้วก็การที่เรากินดีนอนดีอ่ะเดี๋ยวร่างกายเราก็จะขับถ่ายได้ปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกคาละไมนะคะหรือว่าพญายอก็ได้นะตามอาการเวลาคันนะคะแล้วก็อาจจะกินล้างจืดล้าง
11: ก็ทาผมว่าอยู่ได้พวกคาละไมแต่มันก็หยุดชั่วคราวครับ
1: มันขึ้นทุกวันเลยเหรออ
11: ะไรครับ
1: มันขึ้นทุกวันเลยเหรอคะผื่น
11: ทุกวันครับถ้าเหงื่อเราซิบๆนี่ครับ
1: คืองั้นก็ลองกินล้างจืดลองกินล้างจืดสัก7วันต่อเดือน
11: ล้าง
1: กิน1ซอง1แก้ว3เวลา
11: เป็นยาเหรอครับล้างจืด
1: เป็นยาล้างพิษ
11: อ๋อล้างจืด
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นรูปแบบไหนคะอาจารย์คะ
1: เป็นชาชง
2: ชาชงนะคะคุณสา
1: 1แก้ว3เวลาสัก7วัน
11: 1แก้ว3เวลาสัก7วันนะครับ
1: ใช่แล้วก็ถ้าระยะยาวยังเป็นอีกอาจจะเสริมขมิ้นไปวันละ 2-3 เม็ดแต่ล้างจืดไม่ให้กินยาวนะกินแค่7วัน
11: ครับครับเราหาซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านขายยามีขายหรือเปล่า
1: ใช่ร้านขายซื้อตามร้านยาเนาะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือจะเด็ดใบมาต้มกินเองก็ได้แต่ต้องล้างให้สะอาดประมาณสัก10ใบน้ำลิตรครึ่ง
11: ครับ
2: โอเคนะคะคุณสอ
11: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยเอื้อกับการใช้ชีวิตนะ
0: บางคนแพ้ก็แพ้จริงๆนะแพ้เหงื่อ
2: แพ้ทุกอย่างก็มีเมื่อก่อนดิฉันแพ้ทุกอย่างเลย
0: แพ้ใจ
2: อะไรไม่ตลกไหมคนนี้เดี๋ยวเรามีคำถามนะคะจากออนไลน์ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะใครที่จะฝากคำถามฝากได้เลยนะคะคุณพัทรพรค่ะฝากถามว่าตอนนี้เนี่ยได้กินตรีผลาตามที่อาจารย์อาได้แนะนำไปแล้วนะคะตามที่แนะนำไว้ก็คือกลางวัน1เม็ดนะคะตอนเย็นหลัง6โมงอีก1หมดชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณพัทรพรอยากจะกินแบบลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องกินแบบไหนคะ
1: คือเรื่องตรีผลาลดน้ำหนักเนี่ยถ้าตามงานวิจัยมันจะกินค่อนข้างเยอะนะคะคือกินเยอะมากมันเป็นแบบมันคือในงานวิจัยเขาใช้แบบผงชงวันละ10กรัมอ่ะ10กรัมก็หมื่นมิลลิกรัมซึ่งถ้ากินแบบเม็ดอ่ะมันกินไม่ได้หรอกแบบนั้นนะคะก็คือแต่แค่จะบอกให้ฟังเพราะว่าแค่จะบอกว่ามันกินได้เยอะมันไม่อันตรายในนี้เนี่ยถ้าเราจะกินเพื่อลดน้ำหนักจริงๆมันก็อาจจะลองดูสักวันหนึ่งสัก3-6เม็ดต่อวันแล้วเราก็หารมื้อดูนะคะรวมคือส่วนตัวนะคะที่เคยกินอ่ะมันไม่ได้ลดเร็วอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปปีหนึ่งอ่ะคนที่มาเจอที่แบบไม่เคยเจอจะบอกว่าผอมลงซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากตรีผลาอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากเราเป็นคนแอคทีฟด้วยไม่ได้แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ขนมอะไรจริงๆก็ยังกินอยู่บ้างแต่ว่าก็เนี่ยแหละจะกินพวกตรีผลาขมิ้นมะขามป้อมช่วยทีนี้งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตรีผลาเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทำให้จุลินทรีย์ตัวแบคทีเรียชนิดดีที่มันทำที่มันเป็นมักจะอยู่ในคนที่ผอมๆอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้มันทำให้เราแบบอิ่มไวแล้วก็คุมน้ำตาลดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ซึ่งคิดว่ามันอาจจะต้องแบบกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
1: ค่ะก็ส่วนตัวยังไม่เคยเป็นงูสวัสดิ์และอิสวิสัยเลยนะคะก็โชคดีแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะก็คิดว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเนาะก็ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงนะคะก็ถ้าเรายังนอนดีไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูแลเรื่องอื่นนะอย่างตัวเองก็ยังนอนค่อนข้างดึกแต่ถ้านอนได้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าคิดว่าที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือเรายังมีด้านอื่นที่มันมาแบบปรับสมดุลกันก็คือยังกินของดีอยู่กินสมุนไพรช่วยแบบดูแลภูมิหรือว่าแบบว่ายังแบบไม่เครียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะแบบช่วยกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการทุกที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านเลยนะคะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: เนี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
14: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
13: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
14: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
13: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
8: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
9: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่

0: เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนราอำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจะอวดอำเภอขนอมอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 70% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุลบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลได้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
3: พื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น
4: เวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็จะลดลงค่ะ
3: ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: ขอมอบให้ไม่สิ้นสุด
5: NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะตอบปัญหาจากทางบ้านที่ต้องบอกว่าทุกของท่านคืองานของเราค่ะ
6: ใช่ครับเริ่มที่สายแรกมารออยู่แล้วครับน้องยานัทครับ
5: คุณวันชัยนะคะมาจากจังหวัดชลบุรีคือมีปัญหาในเรื่องของโรงงานพ่นทรายฝุ่นละอองเสียงดังค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: พี่วันชัยวันก่อนร้องมาทีหนึ่งแล้วแต่ว่าขอไปตรวจสอบทำการบ้านหาคลิปหาภาพมาให้เราเนาะพี่วันชัยนะ
7: ใช่ครับ
6: วันนี้ทีมงานมีคลิปมีภาพขึ้นมาประกอบด้วยเลยนี่ก็ให้เห็นเลยนะครับเรายังไม่เอ่ยชื่อว่าโรงงานอะไรยังไงแต่ว่าเป็นโรงงานที่เขาทำอะไรอ่ะครับ
7: เกี่ยวกับพ่นสีพ่นทรายครับ
6: พ่นสีพ่นทรายทรายนี่พ่นยังไงพ่นรถยนต์หรือพ่นอะไร
7: เขาพ่นเป็นเกี่ยวกับถังน้ำมันเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์อย่างนั้นนะฮะ
6: โอ้
7: แล้วก็เป็นแบบถังน้ำมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมตู้คอนเทนเนอร
6: ์ครับแล้ว
7: ทำหลายอย่างนะรับงานมาหลายอย่างนะ
5: ค่ะ
7: แล้วก็พ่นรถพ่นอะไรพวกนี้ครับ
6: เขาทำมานานหรือยังอะครับ
7: ตั้งแต่ปี51ครับ
6: 51เวลาที่เขาทำ
7: เวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นมาถึงประมาณบางครั้งก็ถึง3ทุ่มฮะ
6: โอ้ตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มเดี๋ยวเราประสานเรื่องนี้ไปที่คุณเลอศักดิ์คุณเสถียรนะท่านเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะได้ช่วยตรวจสอบให้นะครับท่านเลอศักดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: ครับผม
6: ครับท่านเลอศักดิ์ได้ยินนะครับ
8: ได้ยินครับได้ยิน
6: นะครับพี่วันชัยเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่นะตรงนั้นน่ะ
7: หมู่ที่9ครับตำบลบางนางครับ
6: ตำบลบางอะไรนะ
7: บางนางครับบางนาง
5: บางนาง
6: อำเภ
7: อพานทองครับ
6: พานทองย่านนั้นโรงงานเยอะมั้ย
7: ก็ประมาณ3โรงได
6: ้ถ้าดูจากสภาพเนี่ยก็คือว่าเขาทำงานตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มทุกวัน
7: ครับ
6: ปัญหาที่พบตามภาพที่ส่งมามีอะไรบ้างนะเป็นฝุ่นเป็นทรายอย่างนั้น
7: เป็นฝุ่นแต่ก่อนตั้งแต่ปี51มาผมได้รับหนักมากเลยครับทั้งฝุ่นสีฝุ่นสะเก็ดโลหะหนักครับเต็มบ้านไปหมดเลยครับแล้วก็กินเสียงกินก็จะอาเจียนนะฮะบางครั้งนะฮะ
6: กลิ่นเป็นกลิ่นสีหรือกลิ่นอะไรอะครับ
7: กลิ่นพ่นสีฮะ
6: กลิ่นพ่นสีเป็นฝุ่นทรายนะครับเป็นผงนะฮะ
7: แล้วก็โลหะแบบสะเก็ดโลหะติดมันด้วยครับเป็นเงาเงาเลยฮะ
6: ทีนี้นอกจากบ้านพี่แล้วบ้านข้างเคียงมีอีกไหมที่เจอปัญหาเดียวกัน
7: บ้านพี่สาวอยู่อีกหลังนึงครับ
6: ท่าน
7: นอกนั้นเขาทำงานในบริษัทกันหมดเลยครับเขาก็เลยไม่กล้ามาร่วมมือกับผมมา
6: แต่เราทนอยู่ในสภาพแบบนี้คุณภาพชีวิตมันก็ย่ำแย่เนาะ
7: ครับ
6: ท่านเลอศักดิ์ครับในกรณีดังกล่าวนี้เราจะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับกระบวนการ
8: ในกรณีนี้ใช่ไหมครับ
6: ครับ
8: ในกรณีนี้ทางคุณพี่วันชัยเนี่ยที่ผมทราบจาก ทางน้องวิศวกรนะครับได้โทรมาร้องเรียนไว้เมื่อสักประมาณกลางเดือนนะครับ
6: ครับ
8: ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าการประกอบกิจการเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่วัชชัยจริงนะครับ
6: ครับ
8: ซึ่งตอนนี้เราได้ออกคำสั่งให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดฝุ่นขจัดกลิ่นหรือเสียงดังนะครับให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับ
5: ค่ะ
8: ซึ่งจะแล้วเสร็จตามคำสั่งนะครับประมาณวันที่30มิถุนายนนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่ทำตามคำสั่งที่เราให้ปรับปรุงเนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องสั่งหยุดสั่งระงับการประกอบกิจการจนกว่าจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จนะครับ
6: ครับ
8: ถึงแม้ว่าปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจวัดนะครับตรวจวัดกลิ่นวัดเสียงวัดการพ่นทรายนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าโดยเราจะเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยของกรมโรงงานนะครับมาตรวจวัดทำการวิเคราะห์อีกทีนะครับหลังที่เขาปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับผม
6: ครับกรมควบคุมมลพิษร่วมด้วยไหมท่านในกรณีนั้น
8: อันนี้เราไปตรวจเองครับยังไม่ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษครับผม
6: จะให้เวลาไปถึงตอนนี้ออกคำสั่งให้โรงงาน
8: ออกคำสั่งครับออกคำสั่งให้ปรับปรุงครับ
6: ก็อีกประมาณเดือนเศษๆให้เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ในระหว่างนี้มันจะบรรเทายังไงระหว่างนี้พี่วันชัยก็ยังมีประสบปัญหาอยู่ทุกวันถูกต้องไหมครับพี่ครับ
7: ครับฝุ่นยังมาเหมือนเดิมทุกวันครับ
6: ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากที่อุตสาหกรรมออกคำสั่งแล้วในระหว่างนี้เราจะทำให้เขาต้องลดผลกระทบลงไปได้บ้างก่อนไหมในระหว่างที่จะครบกำหนด30วันเนี่ยท่านนะ
8: ก็เดี๋ยวผมจะส่งให้วิศวกรไปดูหน้างานอีกทีนะครับถ้าเขายังทำให้เกิดร้อนรุนแรงก็อาจจะต้องผูกมัดเส้นจากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนครับผม
6: นะครับพี่วันชัย
7: ครับผม
6: นะแล้วอยู่กันกี่คนนะที่บ้านครับ
7: ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวให้ลูกสาวไปอยู่กับแม่ยายพี่ครับเพราะไม่อยากให้เขารบกวนฝุ่นด้วย
5: ค่ะ
6: แล้วเจ็บป่วยบ้างไหมเนี่ยจากฝุ่นเนี่ย
7: มีบ้างฮะบางครั้งก็ตามทุกวันนะฮะเช้ามาก็ตื่นมาตาม
6: ผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะพี่วันชัยนะเรื่องแบบนี้เราจะทนรับสภาพแล้วก็เขาก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเจ็บป่วยเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานนะครับการหาหมอการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเราเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเนี่ยทำได้ไหมท่านเลอศักดิ์ครับ
8: อันนี้ถ้าในความคิดผมนะครับถ้าวิเคราะห์เกิดจากสาเหตุความป่วยของจากการประกอบกิจการเนี่ยน่าจะเรียกร้องได้ครับน่าจะนะครับ
6: ครับ
8: ต้องปรึกษาทางประกันสังคมหรืออะไรทางสาธารณสุขอีกทีนะครับ
6: ครับยังไงผมฝากประเด็นนี้กับท่านด้วยเนาะให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับนะ
8: ครับ
6: มันพิสูจน์ได้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นจากโรงงานที่ว่าเนี่ยนะครับ
5: ค่ะ
6: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นจะติดตามความคืบหน้ากันกับท่านเลอศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะท่านเนาะเพราะว่าทุกข์ของชาวบ้านจริงๆเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องมลพิษเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคสังคมสมัยปัจจุบัน
5: ค
6: ุณทำงานคุณก่อมลพิษคุณส่งสินค้าไปขายต่างประเทศไม่ได้นะนี่หนึ่งคือสภาพการปัจจุบันพี่วันชัยนะเดี๋ยวท่านเลอศักดิ์รับทราบเรื่องนี้เดี๋ยวท่านจะติดตามกำชับให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พี่วันชัยแจ้งให้เราทราบเป็นระยะนะครับถึงความคืบหน้าว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือยังอยู่ในสภาพเดิมมันจะได้ต่างกับท่านเลอศักดิ์ต่อไปนะท่านนะท่านเลอศักดิ์ครับ
8: ได้ครับยินดีครับผม
6: ชาวบ้าน
8: ยังไงก็ฝากพี่วันชัยถ้ากังวลก็โทรหาพี่ถนอมหรือขอเบอร์ผมจากพี่ถนอมก็ได้นะครับผม
6: ครับผมชาวบ้านพึ่งพาท่านเลอศักดิ์ได้นะ
8: ได้ครับผม
6: ท่านมาจากยะลานะอยู่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
8: มาจากนราธิวาสครับ
6: นราธิวาสมาจากใต้สุดมาเป็นที่พึ่งชาวบ้านทางนี้นะครับได้ครับทั้งสองท่านนะเดี๋ยวติดตามให้ต่อไปนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะ
8: สวัสดีครับผม
6: ครับ
5: คือต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆค่ะพี่ถนอมเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพด้วย
6: ใช่อยู่ไม่ได้หรอกเต็มระบบการหายใจอะเน
5: า
6: ะ
5: คือบ้านเราอะแล้วมันมีฝุ่นหรือเป็นฝุ่นละอองอะไรที่เป็นแบบมลพิษเข้ามาเราจะทำยังไง
6: คือผู้ประกอบการเนี่ยถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวน
5: ะ
6: ใช้คำนี้ว่าถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยท่านต้องรู้ว่าเสียงที่ท่านทำดังไหมนะครับทำให้เกิดฝุ่นละอองมลพิษไหมนะครับถ้าเป็นคุณต้องป้องกันคุณต้องแก้ไขพอชาวบ้านขอร้องเนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีปัญหาแล้วคุณก็บางทีก็อาจจะเป็นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเลยได้เนี่ยนะ
5: นิ่งเฉย
6: หน่วยงานราชการต้องเร็วต้องด่วนกรมควบคุมมลพิษที่เขาบอกเนี่ยอันนี้ก็ต้องร้องกรมควบคุมมลพิษด้วยเนี่ยวันนี้ใช้อุตสาหกรรมก่อนนะ
5: ใช่
6: เรื่องนี้มลพิษเนี่ยกรมควบคุมมลพิษและกรมควบคุมมลพิษที่ออกมาแถลงข่าวที่เขาไปสำรวจว่าไงนะ
5: ค่ะเรื่องของสินบนใต้โต๊ะอะไรแบบนี
6: ้ท่านต้องทำงานเชิงรุกแบบนี้ให้ชาวบ้านพึ่งพาได
5: ้ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าบางโรงงานเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยว่าถ้ามันเป็นผลกระทบอ่ะต่างประเทศเขาจะไม่ซื้อสินค้าจริงๆ
6: จริงๆนะพี่อยากจะให้ทุกโรงงานเนี่ยนะให้เป็นนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมและติดตั้งไอ้อุปกรณ์ที่ตรวจวัดมลพิษอ
5: ่ะ
6: นะครับ
5: โชว์หน้าโรงงาน
6: ใช่แล้วก็มันใช้เดี๋ยวนี้มันใช้ AI ได้
5: ค่ะ
6: แล้วให้มีศูนย์วอลลุ่มเป็นคอนโทรลกลางอยู่ว่าของใครปล่อยมลพิษ
5: ค่ะ
6: เด้งขึ้นหน้าจอเลย
5: โชว์ไป
6: เลยใช่ไหม
5: มีแบบแจ้งเตือนไซเรนเลยไหมว่ามันปี๊ดแล้วนะ
6: มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันยุค AI แล้วอ่ะอะไรก็ทำได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไปสายต่อไปเลย
5: ใช่ค่ะสายต่อไปนะคะมาจากภาคเหนือเลยคุณธงชัยรงชัยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องของรถค่ะ
6: ผ่
5: อนรถหมดแล้วแต่ว่าไฟแนนซ์เนี่ยไม่โอนรถให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะคุณธงชัยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: พี่
9: ธงหนอมและคุณยานัทครับ
6: ธงชัยใช่มั้ยพี่ธงชัยใช่มั้ย
9: ผมธงชัยอีกกำเนิดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
6: เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
9: อยู่ผมที่จริงอยู่อำเภอพร้าวครับ
6: ตอนนี้ปัญหาคืออะไรครับ
9: ปัญหาคือว่ารถเนี่ยผมผ่อนแล้วก็พอหมดงวดสุดท้ายแล้วปุ๊บเขาบอกว่าโอนเลยไหมแล้วก็เขาก็บอกว่าเอา

0: ไปอะไรนะประกันอันเอาใบออกไป
1: คุณธงชัยคุณธงชัยคุณธงชัยคุณธงชัยตอบที่ผมถามดีกว่าสั้นกระชับนะคุณอันนี้เป็นรถใหม่หรือรถมือสอง
0: รถใหม่ครับ
1: คุณเช่าซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับผ่อนมาทุกเดือนทุกเดือนมีผิดนัดชำระบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็ผ่อนจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตอนนี้ถือว่าผ่อนหมดแล้วหรือยัง
0: ผ่อนหมดแล้วครับงวดสุดท้ายเดือนเมษาคร
1: ับ งวดสุดท้ายเมษาทีนี้งวดสุดท้ายเมษาถ้าตามการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยน้องอย่านะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่าด้วยนะรถมือสองนะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยสคบ
2: ค
1: ่ะนะครับว่าจะต้อง1 2 3 4สัญญาต้องเป็นดังต่อไปนี้นะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็พอผ่อนหมดปั๊บเนี่ยภายใน7ถึง15วันคุณต้องโอนให้เขาแต่ค่าโอนเนี่ยค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าจ่ายเนี่ยอันนี้คือผู้เช่าซื้อเป็นคนออกทีนี้คุณพอผ่อนหมดแล้วคุณติดต่อไปจะให้เขาโอนรถแล้วสิ่งที่เขาบอกมาคืออะไรครับในตรงนี้ครับคืออะไรครับ
2: คุณธงชัยคะ
0: ครับผม
2: ค่ะ
1: พอคุณจะโอนแล้วเขาบอกว่าไงครับที่ยังไม่ได้โอน
0: บอกว่ารถไม่ได้เสียภาษีไม่สามารถโอนได้ครับ
1: ไม่ได้เสียภาษีเราเช่าซื้อรถมาเราเป็นคนต้องต่อเสียภาษีเองทุกปีแล้วเราไม่ได้ผ่อนหรอกเราไม่ได้จ่ายหรอครับ
0: มันเป็นอย่างนี้รถคันนี้เป็นรถของแฟนผมเนาะ
1: ไม่เป็นไรรถใครไม่สำคัญ
0: ของผมนะ
1: คุณตอบที่ถามตอบที่ถามครับ
0: ผ่อนเนี่ยเขาก็เสียภาษีให้ทุกปีแล้วเขาก็มาหักที่ผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่คันของแฟนผมเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาอยู่ที่คุณถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีถูกต้องไหมอ่ะ
0: ครับ
1: ตกลงเราผิดใช่ไหม
0: มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียภาษีเพราะว่าผมไม่ได้ขับแบบเขาเป็นรถของแฟนผม
1: ไม่ได้ถ้างั้นไม่ได้ครับมาอย่างนั้นมาถามอย่างนี้ไม่ได้พี่ธงชัยถ้าเราทำรถเราต้องเสียภาษีทุกปีต
2: ่
1: อทะเบียนภาษีทุกปีพอครบเสร็จปั๊บผ่อนหมดปั๊บเราก็ไปให้เขาโอนตามสัญญาถ้าเขาไม่โอนเดี๋ยวเราตามให้สคบช่วยตรวจสอบให้แต่พอซักซ้อนย้ายซักความย้อนกลับไปกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องของการเสียภาษีที่ค้างถูกต้องไหม
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นพี่ต้องไปเสียภาษีที่ค้างอยู่ก่อนพร้อมเบี้ยปรับเสียเสร็จปั๊บก็นั่นแหละครับเขาก็ต้องโอนทะเบียนให้พี
0: ่เดี๋ยวนี้มันขาดต่อภาษีมาตั้ง 3-4 ปีแล้วครับ
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นพี่จะต้อง
0: คือ
1: ไม่เป็นไรครับพี่
0: จอดไว้ผมก็พยายามหาเงินเนี่ยผ่อนไปให้มันหมดก่อนแล้วผมก็ค่อยแล้วผมก็ติดต่อเขาตลอดว่า
1: คุณธงชัยคุณธงชัย
0: เสียภาษีเนี่ย
1: คุณที่ธงชัยกรุณาหยุดฟังเลยนะทั้งนั้นผมต้องสรุปจบประเด็นพี่แล้วนะปัญหาอยู่ที่พี่เอาอย่างนี้ครับรถที่ขาดการชำระภาษีนะครับก็ไปติดต่อที่ขนส่งชำระค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน3ปีก็ยกเลิกทะเบียนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ยกเลิกทะเบียนนะถ้ายังไม่เกิน3ปีนะครับก็จะคิดย้อนหลังพร้อมค่าปรับใช่มั้ยพอเสร็จปั๊บก็ใช้รถต่อไปได้แล้วพอใช้รถต่อไปได้คุณก็ไปโอนเสียนะผมคุยกับพี่ตามนี้นะครับเพราะปัญหาอยู่ที่พี่พอพี่ถามเรื่องนี้ว่าบอกว่าโอนไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขาขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่ธงชัย
1: ครับ
2: อ๋อคือเป็นเรื่องที่คือปัญหาเนี่ยก็คือเพราะเราไม่จ่ายภาษีครับพี่น้อง
1: พอไปติดต่อไฟแนนซ
2: ์ไ
1: ฟแนนซ์ก็บอกคุณค้างภาษี
2: แล้ว3ปีนี้ถือว่าเยอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ถนอม
1: เขาปรับครับ
2: ปรับแล้วถ้าเราขับตามปกติเนี่ยเราถือว่า
1: เกิน3ปีเขายกเลิกทะเบียน
2: ก็คือแปลว่าทะเบียนที่เรามีเป็นทะเบียนผีไหมคะ
1: ไม่มีทะเบียนกลายเป็นขับรถไม่มีทะเบียน
2: แล้วถ้าโดนตำรวจจับ
1: เจอตำรวจตรวจทะเบียนไม่ต่อภาษีโดนค่าปรับพรบมีไหมก็ต้องโดนอีก
2: แล้วถ้าไปเกิดอุบัติเหตุอีกเนาะ
1: อ
2: ันนี้ก็มันก็หลายเรื่องอยู่นะคะ
1: ครับไปสายต่อไปแล้วครับคุณสุนทรจากฉะเชิงเทราสว
2: ั
1: สดีครับ
2: สุนทรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: น้องยานัทซักครับ
2: คุณสุนทรเป็นทหารพิการทุพพลภาพใช่ไหมคะยังไม่ได้รับบำนาญเรื่องเป็นมายังไงคะค่ะคุณสุนทรคะไม่ได้รับบำนาญมานานหรือยังคะ
3: ผมแบบมันมีคือไอ้ปุ๊บบำเหน็จบำนาญจนเงินเดือนแบบผมเอาหมายเลขบัญชีไปครับกรุงไทยแต่ไม่ได้รับเงินครับ
1: ผมถามพี่อย่างนี้พี่สุนทรปัจจุบันอายุเท่าไหร่
3: 70กว่าแล้วครับ
1: เอาอย่าบอกกว่าที่เอาเต็มๆนะ
2: 70เท่าไหร่นะคะ
3: 74
2: 74
1: ปีเป็นทหารสมรเป็นทหารที่มี
3: ต้องปี96ครับ
1: เออ
3: พศ

0: เป็นทหารเกณฑ์หรือว่าเป็นทหารประจำการ
1: ทหารเกณฑ์ครับผมเกณฑ์ไปรอ 19,003 ค่ายกาญจนบุรีคร
0: ับ เป็นทหารเกณฑ์แต่ปลดประจำการด้วยการพิการใช่ไหม
1: ทุพพลภาพคร
0: ับ ปลดทุพพลภาพพิการทุพพลภาพเพราะฉะนั้นปลดพิการทุพพลภาพแล้วเขาติดยศร้อยตรีให้ด้วยถูกต้องไหม
1: ครับติดยศมีเครื่องราชด้วยครับ
0: ทีนี้พี่เคยยื่นขอรับบำนาญใช่หรือไม่
1: ก็ยื่นนะครับ
0: ยื่นที่ไปยื่นที่กรมบัญชีกลางใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้ว
1: ทางราชการสั่งหมดยศ
0: เอาละพี่
1: เรื่องเก้าขั้นครับไปติดร้อยปีครับไปเครื่องรางครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะถ้าสุนทรเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องนี
1: ้ครับคุยที่หอกซอนครับปิด
0: นี้ก็เคยคุยนี่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่12
1: มันไปยังไงครับมันส่งยังไงครับคุณถนอมครับมันส่งไป
0: วันที่
1: บ้างอะไรบ้างคนอยากรู้
0: พี่สุนทรพี่หยุดฟังนะอย่าพูดแทรกกันเนาะตกลงว่าพี่รู้หรือยังว่าวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่มีทหารพรานเขาฟ้องกรมบัญชีกลางในกรณีเดียวกับพี่นี่แหละคือไปยื่นช้าไปยื่นช้าเกิน10ปีกรมบัญชีกลางก็เลยไม่ได้จ่ายทีนี้ก็มีผู้ไปฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนี่เขาบอกให้จ่ายน
2: ะ
0: ทีนี้ก็เหลือศาลปกครองสูงสุดวันที่12พฤษภาตกลงว่าพี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผลออกมายังไง
1: ไอ้คนที่เป็นสอสอนะครับโทรมาหาผมมาผ่านนะครับคือไม่ได้ขึ้นศาลนะครับคือให้ผ่านครับ
0: พี่พูดอย่างนี้มันอ้างอิงไม่ได้ทำมาให้ผ่านคืออะไร
1: ผมคุยมาไอ้ชื่อหลังนะครับเป็นสอที่นะครับโทรมาหาผมก็คุยกันถ้าผมได้พี่ก็ได้ครับผม
0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตรวจสอบถ้างั้นนะผมนึกว่าเป็นรายใหม่นะถ้ารายเก่าเดี๋ยวตรวจสอบกับทางโครงการฐานผ่านศึกโอเคครับงั้นผมสรุปตามนี้ผมสรุปตามนี้ก่อนพี่สุนทรนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณพี่สุนทร
0: เดี๋ยวผมตามเองถ้างั้นเพราะว่าแกเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นคนตามเพราะว่าเรื่องนี้มันมีกรณีศึกษาที่มีทหาร2นายเนี่ยนะครับที่ลักษณะใกล้เคียงกับแกเนี่ยไปฟ้องกรมบัญชีกลางให้กรมคือไปยื่นขอรับบำนาญแต่กรมบัญชีกลางยกเพราะว่ามันเกิน10ปีเมื่อเกิน10ปีก็ไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บก็ทำหนังสืออุทธรณ์กรมบัญชีกลางก็ยกอุทธรณ์พอยกอุทธรณ์ก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นนี่ให้จ่ายนะครับทีนี้เขาก็มันไม่จบแค่ชั้นต้นไงต้องไปสูงสุดใช่ไหมฎีกาทีนี้วันที่12พฤษภาที่ผ่านมานี่เข้าใจว่าฎีกา
2: ก็คือถึงขั้นสุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ฎีกาผลมากว่าให้จ่ายตามศาลปกครองชั้นต้นหรือไม
2: ่ค่ะ
0: ดังนั้นเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ถ้าให้จ่ายแกก็ต้องไปยื่นขอตามอ
2: ัน
0: นี้เป็นกรณี
2: ก็ทำได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณสุนทรเดี๋ยวติดตามรายการของเราไว้ก่อนนะคะเอาไปสายต่อไปกันก่อนค่ะคุณสุนีจังหวัดชัยภูมินะคะต้องการปรึกษาเรื่องพินัยกรรมที่พ่อทำไว้ให้ค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะคุณสุนีอายุเท่าไหร่คะ
3: 65
2: เรื่องพินัยกรรมเป็นยังไงคะ
3: พ่อทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายแต่ว่าในพินัยกรรมก็ระบุว่าให้ดิฉันกับแม่ค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วดิฉันมีน้องอีก3คนพ่อบอกไม่ให้อ่ะค
0: ่
3: ะ
0: ในพินัยกรรมไม่มีชื่อน้องนะ
3: ค่ะ
0: และปัจจุบันนี้แม่ยังอยู่ไหม
3: ไม่อยู่ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อแม่เสียชีวิตแล้วเดี๋ยวนะแล้วแม่มีพินัยกรรมไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีพี่ในกรรมพ่อเสียชีวิตปีไหน
3: ปี 45
0: แล้วตั้งแต่พ่อเสียชีวิตเนี่ยได้แบ่งมรดกตามพี่ในกรรมแล้วหรือยัง
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่ได้แบ่งนะครับพี่ในกรรมพ่อยังไม่ได้แบ่งและต่อมาปีไหนที่แม่เสีย
3: ปี 53
0: แม่เสียเนาะ
3: ปี 53
0: แม่เสียแม่มีพี่ในกรรมไหม
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: แม่ไม่มีพี่ในกรรมนะครับคำถามที่จะถามคืออะไรครับ
3: ดิฉันเคยไปถาม
0: ไม่เมื่อกี้ผมถามว่าจะถามว่าอะไรครับอย่าบอกว่าไปไหนก่อนถามตอบผมตรงนี้ก่อนครับจะถามว่าไงครับมีปัญหาอะไรที่จะถามครับ
3: ดิฉันต้องแบ่งน้องอีก3คนไหมคะ
0: อ๋อนี่แหละคือประเด็นคำถามแล้วน้องเขามาทวงใช่ไหมครับเอาละเพราะงั้นมันต้องแบ่งเป็น2ตอนน้องนะครับตอนแรกก็คือว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้นะครับ ในส่วนทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสินส่วนตัวของพ่อหรือเป็นสินสมรสเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ด้วย
2: ค่ะมันต้องแยกกันเน
0: า
2: ะ
0: ทีนี้ในส่วนของพ่อเนี่ย
3: มีความซื่อไว้พอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังงี้นะในกรณีที่เป็นของพ่อเนี่ยนะครับพ่อทำพินัยกรรมของพ่อเนี่ยยกให้แม่กับลูกก็คือสุนีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทรัพย์สินที่เป็นของพ่อน
2: ะ
0: ก็ตกได้แก่แม่กับสุนีบอกส่วนไหมหรือว่าแค่ใส่ชื่อเฉยๆ
3: ใส่ชื่อไว้สองคนนะคะ
0: แค่นั้นไม่ได้บอกว่าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ได้คนละครึ่ง
2: ก็ได้ทั้งคุณสุนีและคุณแม
0: ่ส่วนลูกไม่ได้
2: ค่ะ
0: อันนี้ในส่วนของพ่อ
2: เพราะว่ามันมีการลงรายชื่อชัดเจน
0: ใช่นะครับนี่ในส่วนของพ่อนะในส่วนของพ่อนะทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับสิทธิ์ของแม่
2: คุณแม่เสียชีวิต
0: คุณแม่เสียชีวิต
2: ค่ะ
0: พอแม่เสียชีวิตเนี่ยแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมพอไม่ได้ทำพินัยกรรมแม่มีลูกกี่คนอ่ะ
2: ค่ะ3คนกับคุณสุนี
0: สามเพราะฉะนั้นน้อง2คนน่ะเขาได้ในส่วนของแม่ที่ตาย
2: ค่ะ
0: กับคุณมาแบ่งเป็น3ส่วนถามว่าน้องได้ไหมได้ในส่วนของแม่ที่ตายแต่ของคุณได้ในส่วนของพ่อที่พ่อทำพินัยกรรมยกให้แล้วคุณก็ได้ในส่วนของแม่ที่เสียชีวิตอีก1ส่วน
2: ค่ะ
0: ส่วนน้อง2คนก็ได้ในส่วนของแม่คนละส่วนเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นน้องได้ครับถ้าแบ่งกันไม่ถูกอยู่อำเภออะไรครับชัยภูม
3: ิอำเภอเมืองค่ะ
0: อำเภอเมืองพาพี่นายกรรมของแม่เนี่ยนะของพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็พาน้องทั้งคู่ไปด้วยเนี่ยนะครับเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยรักกันไว้เถอะเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวเขาจะดูรายละเอียดให้เอาพี่นายกรรมไปด้วยนะครับผมพูดวางกรอบให้ว่าพ่อมีพินัยกรรมให้ใครให้แม่กับลูกคนนึงนะครับน้องสองคนในส่วนของพ่อเขาไม่ได้แต่เมื่อแม่ได้สิทธิ์ของพ่อแล้วต่อมาแม่ตายสิทธิ์ที่พ่อยกให้นั่นแหละก็มาแบ่งลูก3คนเพราะแม่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไม่ได้ตัดลูก2คนนะพอเข้าใจแล้วนะ
2: ค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะเรื่องที่ดินนี้เป็นเรื่องที่หลากหลายครอบครัวมีปัญหานะคะพี่พี่ถนอมเรื่องของการ
0: พินัยกรรมใช่
2: ใช่คือถ้าแนะนำพี่ถนอมควรแนะนำให้ทำก่อนที่จะเสียชีวิตไหมคะ
0: ก็ควรทำพินัยกรรมไว
2: ้
0: นะครับถ้าไม่ทำพินัยกรรมเชื่อมั่นในตัวลูกนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็รู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วก็โอนให้ลูกได
2: ้
0: นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเผื่อเหลือเผื่อขาดจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้
0: กันเหนียวกันเหนียวแล้วช่วยลูกได้ด้วยถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่เราโอนให้ลูกแล้วลูกมีหนี้เลยถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดทรัพย
2: ์
0: พอยึดทรัพย์ก็ไปขายท่อตลาดไอ้สิทธิกินของพ่อเนี่ยน
2: ะ
0: ยังติดไปอ่ะสมมติเธอมาซื้อจากการบังคับคดีใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ฉันก็ยังไปอยู่เธอก็ต้องรับผิดชอบให้ฉัน
2: ตรงนี้ไปด้วย
0: ค่าเช่าให้อยู่ค่าเช่าจู
2: ่
0: ถึงแม้ดีไหม
2: ดีค่ะคืออย่างบางคนเขาก็มองว่าแบบฉันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไม่ต้องทำก็ได้อันนี้บางคนก็มองแบบนี้แต่ว่าแนะนำให้ทำเน
0: า
2: ะ
0: ก็แนะนำให้ทำมีมากมีน้อยก็ทำทำแล้วปั๊บเนี่ยถ้าไม่พอใจก็ฉีกทิ้ง
2: ไปก่อน
0: แล้วก็เขียนใหม
2: ่ค่
0: ะ
2: ไปสายต่อไปกันค่ะมาใกล้ๆกรุงเทพนะคะจากพระนครศรีอยุธยาคุณเครือวันนั่นเองคุณเครือวันค่ะร้องว่าลูกชายและหลานถูกตัดสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะเป็นยังไงบ้างคะคุณเครือวันสวัสดีค่ะ
4: ป้าสวัสดีค่ะ
0: ป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 76ค่ะ
0: 76จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่คุณป้าค่ะเป็นลูกชายกับหลานค่ะ
0: ลูกชายอายุเท่าไหร่
4: 52ค่ะ
0: ลูกชาย52ก็ป่วยเป็นอะไรบ้าง
4: พิการทางสมองระดับ5ค่ะ
0: ถ้างั้นทีมงานขึ้นที่เขาฉีดวัคซีนขอกราฟิกอีกอันหนึ่งนะที่ทำไว้ให้นะพิการทางสมองอันนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีมีเข้าข่ายถ้าผู้สูงอายุนี่ต้อง65ปีขึ้นไปนะครับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งไม่เกิน5ปีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้กลุ่มเสี่ยง7โรคอะไรเงี้ยนะแล้วลูกเขาล่ะ
4: หลาน
0: อายุเท่าไหร่ลูกเขา
4: 38ค่ะมันเป็นกลุ่มดาวค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อ52แล้ว
0: ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมนะ
4: อันนี้อายุ38ค่ะผู้หญิง
2: ค่ะ
0: น้องก็เป็นดาวใช่ไหม
4: ค่ะ
0: อืมเป็นดาวนี่ถือว่าตีความแล้วติดปัญหามันคืออะไรอะครับป้า
4: โดนตัดสิทธิ์ค่ะเขาบอกว่าโควต้าได้มาไม่พอกับกลุ่มเสี่ยงค่ะ
0: อย่าบอกว่าตัดสิทธิ
2: ์
0: อย่าบอกว่าตัดสิทธิ์ถ้าใช้คำว่าตัดสิทธิ์มีแล้วไม่ให
2: ้
0: หรือว่าเหมือนกับเราผิดอะไรสักอย่างจึงถูกตัดสิทธิ์อันนี้กรณีดังกล่าวนี้จะใช้คำว่าตัดสิทธิ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าไปใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ามันหมดวัคซีนหมดใช่เปล่าครับ
4: ค่ะไม่พอค่ะได้มาไม่พอจำนวนกลุ่มเสี่ยง
0: เอาเรื่องนี้ถ้าวัคซีนหมดนี่เดี๋ยวไปคุยกับทางสปสช.เพราะก็ทำโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลนะครับเป็นรองเลขาธิการสปสช.ครับ
2: ใช่ค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายให้อยู่สวัสดีค่ะ
0: ค
2: ุ
0: ณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอวีรพันธ์ครับ
5: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หมอได้ยินชัดเจนนะครับ
5: ได้ยินชัดจำมีกระสับครับ
0: ครับผมท่านครับผมอยู่กับน้องยานัท2คนนั่งทำรายการอยู่ด้วยกันนะท่านนะ
2: ค่ะท่านคะ
0: คุณป้าบอกว่าลูกชายกับหลานเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับตามที่สปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วนะครับเขาบอกว่ามันหมดนะครับท่านครับคุณหมอตกลงนี่มันเพิ่ง
2: ไม่กี่เดือนเองนะไม่กี่วันเอง
0: ไม่กี่เดือน
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันหมดเสร็จแล้วมันโครงการนี้เป็นยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณหมอครับ
5: นะครับที่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพตนเองนะครับก็ต้องแล้วก็ต้องขอโทษด้วยคืออย่างนี้วัคซีนเราให้แบบใหญ่อ่ะปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่6ล้านกว่าคนนะครับ6กับ7เกือบ7ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณป้าได้ก็ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว
0: ผมแทรกนิดเดียวคุณป้าเสียงค่อนข้างดังรบกวนทีมงานเอาเสียงของคุณป้าออกก่อนก็ได้แล้วคุณป้าฟังทางโทรทัศน์นะป้านะ
5: อ๋อคือที่รายการรับชมท่านเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังสื่ออยู่ทาง
2: เอ็น
0: บ
2: ีทีครับครับ
0: เชิญต่อครับคุณหมอครับ
5: ครับครับก็กลุ่มเป้าหมายคุณป้าก็เป็นหนึ่งแล้วแหละคงอายุเกิน65ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
5: ด้านคันนะครับเด็กในปีนี้เราขยายนะครับจาก6เดือนถึง2ขวบในเป็น5ปี
0: ครับ
5: คือขยายเด็กมากขึ้นเพราะเด็กพอเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรเนี้ยก็เป็นคุกคีกันก็โอกาสติดเยอะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนาะพวกโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองอะไรเนี่ยโรคไตวายเนี่ยกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคทารซีเมียโรคเลือดนะฮะคนที่อ้วนมากน้ำหนักเกิน100กิโลนะฮ
2: ะ
5: ผู้พิการทางสมองนะครับ7กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็มีเกือบ7ล้านโดสหมายถึงว่าก็จะฉีดเป้าหมายเราเนี่ย7ล้านคนซึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนให้ทางพี่ระนองแล้วก็ผู้จัดรายการแล้วก็ทางแพทย์ผู้ฟังแล้วคุณป้านะฮะว่าบอกตรงๆว่าเราฉีดกลุ่มเป้าหมายได้ฉีดเท่าไหร่ก็จะเหลือพูดง่ายว่าในปีกลุ่มนี้ก็มาไม่ครบอ่ะเราก็จะมาฉีดคนอื่นได้ด้วยวัคซีนมีเหลือทุกปีเพียงแต่ว่าวัคซีนจะเข้ามาเป็นระยะครับไม่ได้ว่าเข้ามาทีเดียว7ล้านโดสเลยคราวนี้ก็แล้วก็เราบอกเข้ามาแล้วก็จะแบ่งโควต้าไม่ทราบว่าท่านไปที่ไหนครับเดี๋ยวได้ประสานให้ครับว่าเขาได้รับวัคซีนเพิ่มมาอีกเมื่อไหร่หรือจะเร่งประสานให้จะได้
2: คุณป้าอยู่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
5: แต่ที่ไหนนะพระนครศรีอยุธยา
2: ใช่ค่ะ
5: ครับลงมาจังหวัดเลยหรือครับหรือว่าเป็นสปสช.
0: ยังไม่แน่ใจป้ายังอยู่ไหม
2: ป้าเครือวันอยู่ไหมคะ
5: เดี๋ยวป้าให้รายละเอียดพี่ถนอมไว้เลยได้ไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้คุณหมอครับ
4: ค่ะ
0: ป้าอยู่ป้า
4: อำเภอท่าเรือค
0: ่
4: ะ
0: โรงพยาบาลอำเภอท่าเรือ
5: เลยครับ
0: ท่าเรือ
5: โรงพยาบาลหรือสปสช.ครับคุณป้า
4: ค่ะ
2: คุณป้าเป็นโรงพยาบาล
0: อำเภอหรือว่าโรงพยาบาลตำบลรพสต
4: โรงพยาบาลค
2: ่ะ
0: โรงพยาบาลท่าเรือครับอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไปมาเมื่อวันที่25
4: หมด
0: แล้ว
5: เดี๋ยวผมจะ
0: ไม่
5: จ
0: ะยืม
5: ให้นะครับแล้วก็ถ้าได้เมื่อไหร่จะให้ทางพี่ถนอมแจ้งคุณป้าด่วนเลยนะครับ
0: ครับ
5: ไปฉีดได้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
2: ครับ
0: ครับคุณป้าปิดโทรทัศน์ก่อนนะเสียงมันสะท้อนกลับมานะป้านะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ปิดเสียงโทรทัศน์เพราะฉะนั้นคุณป้าคืออย่างนี้ตอนแรกคุณป้าเนี่ยพูดจนกระทั่งเรางงว่าป้าไปหลานไปแล้วเนี่ยหลานซึ่งมีอาการทางสมอง
4: ค่ะมาสำรวจค่ะ
0: เออทีนี้ก็
4: จดชื่อไปแล้วมาแจ้งว่าไม่ได้
0: คือหมดนะถ้าฟังอย่างที่คุณหมออธิบายนี่คือมันหมดมันได้เป็นล็อต
2: นี้ยังไม่มา
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่คุณหมอยืนยันว่าเพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอครับสำหรับกลุ่มเสี่ยง
5: เพียงพอครับพี่ถนอมครับคืออย่างที่ผมเรียนบอกว่ากลุ่มเป้าหมายทุกปีที่เราตั้งไว้คือเราตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายเจ็ดกลุ่มที่ว่าแล้วมีผู้ต้องขังด้วยน้องที่ก็อยู่ด้วยกัน
0: ครับ
5: ก็จะมีวัคซีนเหลือทุกปีก็ไปฉีดคนไทยนอกกลุ่มเป้าหมายได้อีก
2: ค่ะ
5: นะครับ แต่เราจะขอความร่วมมือกับทางสถานพยาบาลนำลงมาแล้วขอให้ฉีดกลุ่มเป้าหมายก่อนช่วยรณรงค์หลังจากนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาหรือสมมติขอโทษนะอย่างพี่ธนอมหรือน้องน้อยจากรายการร่วมอาจจะไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ว่าก็รอสักนิดพอเขาบอกว่าเอ้ยวัคซีนเหลือแล้วเพราะกลุ่มเป้าหมายก็ไม่มาฉีดละเราก็ไปฉีดกัน
0: สถานที่ที่เราจะไปติดต่อขอรับวัคซีนนี้
5: คือโรงพยาบาลละทุกแห่งนะครับรพสตทุกแห่งนะครับโรงพยาบาลหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.ทุกแห่งครับยกเว้นว่าหน่วยนวัตกรรมพวกคลินิกร้านยาอะไรนี่ไม่ใช่นะครับ
0: จำเป็นจะต้องไปตามภูมิลำเนาสิทธิ์บัตรทองไหมครับท่านฮะ
5: จริงๆไม่จำเป็นครับแต่โดยทั่วไปเนื่องจากว่าเวลาเขาคำนวณโควต้าเนี่ยเขาจะมองคนในพื้นที่เขาก่อนถ้าเราเป็นไปได้ก็อยากให้ไปในพื้นที่ของเราครับ
0: ถ้าพื้นที่ของเราเขาจะรู้นี่ว่าปีนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่จำนวนเท่าไหร่จะจัดสรรโควต้าไปให้จำนวนนั้นมาตามมากตามน้อยตามนั้น
5: ใช่ตามกลุ่มเป้าหมายที่เขามีข้อมูลไว้ครับ
2: ครับ
0: ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะข้อมูลด้านหนึ่งก็คือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับ7โรคกลุ่มเสี่ยงคนอ้วนคนพิการมีโรคทางสมองเนี่ยนะครับก็ไปรับวัคซีนฟรีได้ที่รพสตโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดหรือสถานพยาบาลของรัฐเนา
2: ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยยังไงก็1330บัตรทองเบอร์สปสช.สอบถามได้แล้วกรณีที่ไปแล้วนะครับบอกว่ามันหมดนะครับคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดสรรโควต้าให้ไปเพิ่มเติมแล้วเข้าใจว่าจะเพียงพอตามความต้องการเพราะทุกครั้งที่จัดไปก็พออย่างนั้นถูกต้องนะคุณหมอนะ
5: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ครับผมขอบคุณคุณหมอวีรพันธ์นะครับและป้านะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานกันอีกทีนึงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: คือง่ายๆตอนนี้เขาก็จัดสรรมาพอประมาณแต่ว่าโควต้าตอนนี้มันอาจจะเรียกว่าหมดเดี๋ยวค่อยทยอยเข้ามาจริงๆที่เขามีการประกาศกันเมื่อปีที่แล้วพี่ถนอมตัวยานัทก็ไปฉีดมาเหมือนกันนะจากโรงพยาบาลรัฐ
0: นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงไหนอ่ะ
2: คือเหมือนว่ามันเหลือค่ะใช่เป็นกลุ่มเหลือแล้วเหมือนเขาแนะนำว่ามาฉีดสิเขาเลยแบบว่าไปฉีด
0: วัคซีนมันมีอายุใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็จะไว้ข้างนอกก็หมดอายุฉีดไว้ในเธอนี่แหละ
2: ค่ะจริงๆมันป้องกันได้ดีมากนะคะพี่ถนอมเพราะว่ามีคนใกล้ตัวติดหนูไม่ติด
0: ก็แสดงว่าป้องกันได้จริง
2: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มเหลือนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าพื้นที่ไหนแล้วก็บอกว่าไปแล้วไม่พอนะท่านส่งข้อความทาง Facebook ผมนะท่านถ้ามี Facebook เนี่ยถนอมอ่อนเกียรติพล Facebook กดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะส่งข้อมูลให้กับคุณหมอวีรพันธ์เพื่อจะได้ดูในส่วนของโควต้าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันหมดเดียว
2: ค่ะหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าตรงไหนที่เขาเปิดกันบ้างเนี่ยก็สามารถโทรได้ที่พี่ถนอมบอกไปว่า1330โทรไปเช็คกันก่อนได
0: ้ครับ
2: ค่ะต่อไปสายที่ถัดมานะคะมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะคุณวงเดือนมีปัญหาเรื่องรถยนต์อีกแล้วค่ะพี่ถนอมต้องการให้ไฟแนนซ์มายึดรถอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ
0: อยากให้ยึดอีกคน
2: คุณวงเดือนสวัสดีค่ะ
0: ไม่อยากให้ยึดอ่ะอยากให้ยึด
2: อันนี้อยากให้ยึดคุณวงเดือนคะ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: เมื่อมันอย่างนี้ค่ะพระเนี่ยบวชในโครงการของวัดธรรมกาย
0: อ๋อพระ
6: จ้ะแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปต่างจังหวัดและฉันก็เป็นคนผ่อนในฉันก็อายุตั้ง83แล้วและฉันก็ไม่มีเงินจะผ่อนลูกให้มาก็ไม่ได้กินผ่อนรถหมดแต่ตอนนี้ฉันก็จะไม่ผ่อนแล้วเพราะว่าเงินไม่มีค่ะ
0: ป้าครับ
6: จ้ะ
0: ลูกชายใช่ไหมที่ไปบวชเนี่ย
6: หลานค่ะ
0: หลานแล้วรถเนี่ยผู้เช่าซื้อรถคันนี้เป็นชื่อหลานหรือชื่อป้า
6: เป็นชื่อหลานค่ะ
0: เป็นชื่อหลานเป็นรถอะไร
6: เป็นรถมิซูสีแดงค่ะ
0: รถยนต์นะรถยนต์เน
6: า
0: ะ
6: อยู่ใต้สภาคาธรรมกายนะคะ
0: เช่าซื้อหลานเป็นคนเช่าซื้อแต่ยายเป็นคนผ่อนอย่างนี้เหรอ
6: ตอนแรกเขาผ่อนเองค่ะตอนแรกเขายังไม่ได้บวชนะคะ
0: แล้วต่อมาพอเขาไปบวช
6: ต่อมาในฉันะผ่อนให้ฉันก็ไม่มีเงินผู้สูงอายุก็800
2: ค่ะ
0: ผู้เอาไปผ่อนรถได้หลานรถเอาละครับคุณยาย
6: ก็ไม่ได้กินยังก็ผ่อนรถหมด
0: ได้ความแล้วนะยายนะ
6: ผ่อนไม่ไหวแล้ว
0: ได้ความแล้วครับได้ความแล้วครับทีนี้พอหลานไปบวชเนี่ยแล้วก็ดูถ้าจะสึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม
6: จ้ะแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยเขาส่งไปต่างจังหวัดไปลพบุรี
0: แห
6: ละ
0: แล้วรถอยู่ที่ไหนตอนนี
6: ้รถอยู่ใต้สภาธรรมกายค่ะ
0: อยู่ที่ธรรมกายปทุมธานี
6: จ้ะใต้สภา
0: แล้วทำไมไปจอดไว้ที่นั่นล่ะใครขับไปอ่ะ
6: พระนั่นแหละขับไปบวชขับไปแล้วก็ไป
0: ขับไปบวชขับรถแล้วไปบวชที่วัดแล้วบวชไม่สึกยังไม่สึก ทีนี้มันก
4: ็
0: ผ่านมากี่เดือนแล้ว
4: เอาไปต่างจังหวัดเลย
0: ผ่านมากี่เดือนแล้วครับป้า
4: ก็ประมาณ2เดือน3เดือนนะคะ
0: 2 3เดือน
4: ร้อนนะคะ
0: ป้าครับป้าฟังนะทีนี้สรุปให้ป้าฟังนะครับคุณป้าทีนี้เนี่ยสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยน้องยานัทครับว่าถ้าไม่ผ่อนรถเนี่ยต้อง3เดือนติดต่อกันถึงจะยึดรถได้ต้อง3เดือนติดต่อกันต้องครบ3เดือนเงื่อนไขนะการที่ไฟแนนซ์จะยึดรถได้เนี่ยคุณจะต้องขาดส่ง3เดือนติดต่อกันไม่ใช่เดือนเว้นเดือนนะ3เดือนติดต่อกันพอครบ3เดือนปั๊บเนี่ยทางไฟแนนซ์จะออกหนังสือ1ฉบับว่าให้ผู้เช่าซื้อนำเงินมาชำระนะครับภายใน30วันถ้าไม่มาก็จะยึดรถก็แปลว่า3เดือนบวก30วัน4เดือนนะ
2: 4เดือน
0: ถึงจะยึดรถได้ทีนี้มันยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์จะมายึดเราจะไปคืนก็คงยังไม่รับอ่ะตอนนี้นะป้านะให้มันเข้าเงื่อนไขที่เขาจะยึดเดี๋ยวพอครบ3เดือนกับ30วันเดี๋ยวจะมีหนังสือจากไฟแนนซ์มาขอให้ชำระ
4: มันรถติดแล้วนะคะ
0: เข้าใจเขาก็ต้องทำแบบนี้ครับป้านั่นแหละเขาก็เป็นไฟแนนซ
4: ์โอ้
0: นั่นแหละครับเดี๋ยวพอครบกำหนดเงื่อนไขเขาก็จะมีหนังสือมาพอมีหนังสือมาเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นแหละเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ป้าบอกให้มาเอารถเลยตอนนี้รถอยู่ที่นี
2: ่คือแปลว่าตอนนี้คุณป้าต้องหยุดจ่ายไปก่อน
0: ใช่
2: 3ถึง4เดือน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าเงื่อนไขเขายังมายึดรถไม่ได้นะป้านะ
4: แล้วครูก็จะต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้เขาไหมคะ
0: เรื่องของเขาเรื่องของเขาป้าเพราะนั้นเรื่องของเขา
4: เราไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องไปทำอะไรครับป้า83แล้วไม่ต้องแล้วนะ
2: ค่ะ
0: เอาเลข
2: เอกสารมาก่อนเนาะค่ะ
0: ป้านะเดี๋ยวเขาถึงเวลาครบแบบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่า
2: เหมือนคุณป้าจะทำให้เป็นรถใหม่ขึ้น
0: ใช่รถมันยังไม่ได้เป็นยังไงนะป้านะ
2: แต่ป้าคะ
4: ก็เครียดอยู่
0: อย่าไปเครียดนะพระเขาไปบวชเขาหมดเขาไปทางธรรมแล้วเราจะอยู่ทางโลกยังมานั่งเครียดอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะป้านะ
4: ยุ่งจังเรื่องรถ
0: เ
4: น
0: ี่
4: ยย
0: ุ่
4: งจ
0: ังเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับป้าอย่าไปเครียดเรื่องหลานเรื่องของหลานเขาเครียดเขาบวชแล้วนะเขาไปเจอทางสงบแล้ว
4: แล้วมันต้องขึ้นศาลไหมคะเนี่ย
0: ขึ้นไหมถ้าสุดท้ายไม่ชำระส่วนต่างเดี๋ยวค่อยฟ้องหลานภายหลังถ้าไม่อยากให้เขาฟ้องหลานภายหลังก็เอาเงินไปชำระค่างวดอย่าให้ค้างและส่งคืนรถถ้ากรณีดังกล่าวนี้นะถ้าจะส่งคืนรถนะต้องเอาชำระค่างวดให้หมดนะครับที่ค้างอยู่กี่เดือนเนี่ยไปชำระให้หมดแล้วก็เอารถไปคืนอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนี่วิธีการนี้แต่ถ้าจะให้เขามายึดให้เขามาเอารถมันจะต้องเข้าเงื่อนไขเขาก่อนตอนนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้าป้าบอกไม่อยากให้หลานไม่อยากให้เขาฟ้องหลานเอาส่วนต่างป้าต้องไปชำระเงินที่ค้างทั้งหมดแล้วหาใครสักคนหนึ่งเอารถไปส่งที่ไฟแนนซ์นะครับก่อนส่งก็
4: ไม่มีคนขับเลยค่ะเน
0: ี่
4: ย
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องค้างไว้อย่างนั้นล่ะครับป้าครับผมต้องคุยตามนี้ต้องแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะป้านะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
0: ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเมื่อวานนี้ท่านนิพนธ์บุญยพัทโรอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านดูรายการเราประจำเลย
2: แสดงว่ามีผู้ใหญ่นะคะที่คอยดูแล้วก็จะคอยติดตาม
0: ท่านให้กำลังใจตลอดแต่แกบอกว่าอย่างนึงบอกคุณหมอพูดช้าหน่อยแต่แล้วพี่ก็บอกหนูอย่านัดพูดช้านะตกลงพี่เร็วใช่ไหม
2: จะได้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็จะได้รับฟังกันด้วย
0: พยายามพูดได้ช้า
2: ค่ะสายต่อไปค่ะมาจากขอนแก่นนะคะชื่อคุณสงกาอายุ74ปีแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปก. 4/01 ค่ะพี่ถนอมอยากสอบถามว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นทำเรื่องโอนมาเป็นของลูกตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันยังโอนไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะคุณสงกา
7: ครับสวัสดีครับฟังอยู่คร
2: ับ ค่ะ
0: สปก.เหรอ
7: สปก.จากพ่อเสียชีวิตไปแล้วจะโอนมาหาลูกมันนานเหลือเกินตั้งแต่ปี65
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสปก.เป็นชื่อพ่อ
7: ครับ
0: แล้วคนที่แล้วมีทำหนังสือไปรับโอนมรดกสิทธิ์ที่สปก.แล้วใช่ไหม
7: ครับยื่นเสร็จแล้วตั้งแต่ปี65แล้วครับ
0: แต่ว่ายังไม่ได้โอนมาเปลี่ยนชื่อของคุณสงกาใช่ไหมครับ
7: แต่ผมไม่เอาผมจะให้น้องชาย
0: น้องชายมีอาชีพอะไรครับ
7: มีอาชีพทำไร่ไถนาเรานี่แหละเกษตรกร
0: ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรเพียงแต่ว่าตั้งแต่65จนบัดนี้ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อจากน้องชายจากพ่อที่เสียชีวิตมาเป็นน้องชายรออยู่ใช่ไหมครับ
7: ครับครับรออยู
0: ่ซึ่งจริงๆการโอนมรดกสิทธิ์มันก็ไม่น่าจะช้าสักเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะต้องสอบเขตอะไรใหม่ที
7: ่มันเกี่ยวกับ มันเกี่ยวกับนามสกุลหรือเปล่าอาจารย
0: ์ทำไมอะครับ
7: อนามสกุลไม่ใหญ่เขาไม่ทำให้หรือเปล่า
0: โอ้ยจะพูดอย่างนั้นนะครับอย่าพูดอย่างนั้นนะขนาด
7: ก็ผมโทรไปทีไรเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเกี่ยว
0: อ๋อคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะผมเนี่ยผมเข้าใจสปกเลยครับนะสปกเนี่ยถามว่านี่อยู่จังหวัดอะไร
2: จังหวัด
7: ขอนแก่น
2: ค่ะขอนแก่น
0: จังหวัดขอนแก่นกว้างใหญ่ไพศาล
2: ค่ะ
0: ทุกอำเภอมีเจ้าหน้าที่สปกโดยเฉพาะช่างรังวัดอะน้องมีอยู่3คนครึ่ง
2: 3คน
0: 3คน4คนแต่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่รังวัดสอบเขตออกใหม่นะครับแล้วก็ข้อพิพาทข้างเคียงนั่นคือช่างรังวัดทั้งหมดเลยซึ่งมีเจ้าหน้าที่น้อยมากผมเคยคุยเรื่องนี้กับท่านเลขาธิการสปกท่านเดิมปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงเกษตรท่านวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเนี่ยนะครับผมเคยเสนอว่าท่านครับถ้าเป็นไปได้ไหมเราจ้างช่างรังวัดเอกชนเหมือนกับกรมที่ดินมันจะได้เร็วขึ้นถ้ารอเจ้าหน้าช่างรังวัดของกรมที่ดิน
2: คิวยาว
0: น้อยคิวยาวเขาก็เลยให้ไปจ้างช่างรังวัดเอกชนได
2: ้
0: พอจะให้สปกมาทำช่างรังวัดเอกชนด้วยเป็นไงปัญหาคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ไม่มีคนนะ
2: แต่ว่า
0: ไม่มีตังค
2: ์นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่อง
0: นะจังแล้วก็เรื่องมันเยอะเอาอย่างนี้พี่สงกาผมขอนิดเดียวผมจะไม่ข้ามขั้นตอนนะคือให้น้องชายไปติดต่อที่สปไปติดต่อด้วยตัวเองทำหนังสือไปหนึ่งฉบับทำหนังสือไปอย่าไปท้วงด้วยปากเปล่าท่านจำผมไว้นะคุณผู้ชมท่านฟังครับเวลาไปติดต่อราชการเพื่อไปทวงถามใดๆก็แล้วแต่อย่าไปทวงถามด้วยวาจา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหนังสือเขียนด้วยลายมือก็ได้พิมพ์ได้พิมพ์เซ็นชื่อไปถึงสปก.จังหวัดถึงกับพนักงานที่ดินทำหนังสือไปแล้วอ้างถึงถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่เราทำเป็นหนังสือเขาต้องตอบเป็นหนังสือ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะพอก็ตอบมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้มีหลักฐานแล้วนะเราได้มีหลักฐานแล้วนะเพราะฉะนั้นไปทวงถามให้ผมนิดนึงถ้าผมได้ข้อมูลตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมจะได้ตามเรื่องไปที่สปก.ผ่านท่านโฆษกท่านวัฒนามังทิสารให้ผมขออีกนิดเดียวนะพี่นะ
7: ครับผม
0: เอาละ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดี
7: ค
2: ่ะ
7: ขอบคุณมากคร
0: ับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นอีกความรู้ใหม่นะคะพี่ถนอมก็คือถ้าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไปทำแล้วแต่ว่าหน่วยงานช้าทำหนังสือไป
0: ทำหนังสือเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะเพราะเจ้าหน้าที่เจอหนังสือเนี่ย
2: อีกหนึ่งรอบ
0: เขาก็ต้อง
2: จะต้องรีบดำเนินการ
0: ต้องรีบดำเนินการและบางเรื่องเนี่ยเขาถ้าคุณไม่รับเรื่องเขาหรือยกเรื่องเขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองได้เนี่ยมันเป็นกลไกมันเป็นข้อกฎหมายอยู่
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้เลยมาอีกหนึ่งสายค่ะมาจากขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะคุณสมใจเรื่องประกันสังคมค่ะส่งมาตรา40ส่งครั้งละ100บาทไปผ่าหัวเข่ามาโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมแต่ว่า เดินทางไปไม่ได้อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรอันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณสมใจสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสมใจเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ
8: คือป้าไปผ่าเข่า2ข้างใช้ประกันสังคมมาตรา40ส่งเดือนละ100คราวนี้มันจะมีว่าถ้านอนโรงพยาบาลมันสามารถเบิกได้คราวนี้ว่าป้าเดินทางไม่ได้เขาบอกว่าเบิกออนไลน์ไม่ได้แล้วจะทำยังไงคะ
0: ต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ครับ
8: ให้คนอื่นทำได้ไหมเพราะตอนนี้ผ่าเข่าสองข้างยังเดินทางไปไม่ได้จะทำยังไงคะ
0: มอบอำนาจได้ครับมอบอำนาจให้ใครก็ได้ครับมอบอำนาจการมอบอำนาจทำหนังสือสักนิดหนึ่งเขียนว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อสมใจเนี่ยขอมอบอำนาจให้กับถนอมบ่อนเกตพลไปยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินนะครับในส่วนเนี้ยที่ระบุว่าเป็นเงินที่เขาเรียกว่าค่าขาดรายได
2: ้ค่ะ
0: นะค่าขาดรายได้นอนโรงพยาบาลกี่วัน
8: นอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งค่ะคุณหนอม
0: 1สัปดาห์ก็7วันคูณ300 2,100 บาทแล้วหมอให้มาพักที่บ้านอีกไหม
8: พักที่บ้านอีก5วันค่ะ
0: 5วันถ้าเป็นใบถ้ามีใบรับรองแพทย์5วันก็วันละ200
2: ค่ะ
0: อยู่บ้าน200อยู่โรงพยาบาลวันละ300
2: โอ
0: ้ก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ถ้าไปไม่ไหวก็มอบอำนาจให้ใครไปทำแทนนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มอบไปรอให้ขาเดินได้แล้วขอขาเราพาไปยื่นเอง
2: ค่ะ
0: จริงๆเนี่ยมันต้องยื่นแบบออนไลน์ได้แล้วนะในปัจจุบัน
8: ค่ะคุณหนอมอ
0: ะไรนะ
8: มันจะหมดอายุเวลาเบิกได้กี่เดือนคะ
0: เออผมไม่มีเวลาชัดเจนนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีกำหนดเงื่อนไขเวลาหมดเหมือนกันไว้ต้องยื่นเสียภายในมันจะมีกำหนดอยู่นะพี่สมใจพี่โทรไป1506นะพี่นะ ประกันสังคม1506นะครับดีมากนะผมอะไรที่ยังไม่รู้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ต้องไปหาความรู้เพิ่มนะครับว่าถ้าบอกว่าอยากยื่นออนไลน์แล้ววันนี้บอกว่ายังยื่นไม่ได้จะต้องเอาตัวไปเนี่ยอันนี้ประกันสังคมต้องทบทวนและทวนทบเลยนะ
2: ค่ะ
0: ในยุคสมัยรัฐบาลดิจิทัลแล้วนะมันต้องยื่นออนไลน์ได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีทำเวิร์กช็อปก็สั่งเรื่องนี้ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ช่องทางที่ประชาชนติดต่อเนี่ยอำนวยความสะดวกแพลตฟอร์มทั้งหลายพี่สมใจตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต่อพี่อ้วนจากเชียงใหม่นะบอกว่าเพื่อนบ้านล้ำเข้ามาในบ้านทำให้กิ่งไม้ร่วงเต็มเลยเตือนแล้วแต่เพื่อนบ้านยังเฉยอยากให้ช่วยเหลือพี่อ้วนครับคือเรื่องนี้พี่อ้วนเนี่ยก็ทำหนังสือเนี่ยต้องทำหนังสือแจ้งทำหนังสือแจ้งเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไปยื่นตรงๆให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายหลักฐานแต่ถ้าไม่เช่นนั้นส่งลงทะเบียนเลย
2: ท่
0: านติดการนี่แหละ
2: แต่ว่าส่งไปรษณีย์
0: ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนและเก็บหลักฐานไว้นะครับเก็บหลักฐานถ้าไม่ตีกลับแปลว่าเขาได้รับแปลว่าเราแจ้งเขาแล้วนะให้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นไม้นะครับถ้าไม่ดำเนินการเสียภายในระยะเวลาที่บอกว่า3วัน7วันเอาสัก15วันน่
2: ะ
0: นะครับเราจะเป็นคนตัดเองถ้าตัดแล้วเราจะเรียกค่าเสียหายจากเขานะครับซึ่งเขาจะต้องดำเนินการตามนี
2: ้ค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งสายค่ะพี่ธน
0: งค์นี่แหละตอบเรื่องนี้ให้ได้ความก่อนนะ
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะงั้นต้องดำเนินการตามนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตัดเองแต่ต้องแจ้งเขาก่อนถ้าไปตัดเขาเลยโดยที่ไม่แจ้งเดี๋ยวเราจะทำให้เสียทรัพย์เราจะมีความผิดทางอาญาครับ
2: ค่ะ
0: คุณอะไรอยู่ครับคุณชาญศักดิ์อ
2: ีกหนึ่งสายนะคะคุณชาญศักดิ์ค่ะโดนรุกที่มรดกสวัสดีค่ะ
0: คุณชาญศักดิ์ผมตอบสั้นๆโดนรุกที่มรดกของคุณเนี่ยเป็นโฉนดเป็นที่ดินแบบไหน
9: เป็นโฉนดสมัยรัชกาลที่5คร
0: ับ เป็นโฉนดแล้วโฉนดที่เป็นชื่อของใครปัจจุบัน
9: จะเป็นชื่อของผมครับ
0: ชื่อชาญศักดิ์แล้วคนที่บุกรุกไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเป็นที่ข้างเคียงเขาเป็นอะไรกับคนบุก
9: มันเขาบุกรุกมาไอ้ตรงระหว่างไอ้ติดกันเป็นทางสาธารณะครับ
0: เขาบุกเข้ามาในที่คุณนานเท่าไหร่แล้ว
9: เขาบุกมาแล้วก็มันก็เฉียดเสียดแล้วทางสาธารณะมันหายไปเลยฮะ
0: ตอบที่ถามว่าเขาบุกมานานเท่าไหร่แล้ว
9: ประมาณตั้งแต่โอนมานี่มันก็บุกมาตลอดนะจนทางสาธารณะหายนะครับ
0: ตอบไม่ตรงคำถามคุณชาญศักดิ์ประเด็นสำคัญถามว่าเขาบุกรุกคนมากี่ปีแล้วตอบตรงนี้จำนวนปี
9: ประมาณ 20-30 ปีครับ
0: นี่แหละเงื่อนไขเขาอาจจะครอบครองปรปักษ์ของคุณไปได้แล้ว
9: มันไม่ใช่อย่างนี้ครับคือไอ้ที่เขาบุกรุกมาน่ะมันกินทางสาธารณะทางสาธารณะมัน
0: ไม่เป็นไรทางสาธารณะตกลงบุกของคุณหรือบุกทางสาธารณะ
9: บุกทางสาธารณะแล้วเลยมาทางของผมครับ
0: เพราะงั้นทางสาธารณะเป็นเรื่องอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาดูคุณไม่เกี่ยวแต่คุณร้องให้ได้กับแต่เอาที่บุกของคุณนี่แหละถ้าบุกของคุณเกิน10ปีเนี่ยคุณหนึ่งคุณต้องฟ้องขับไล่ถ้าฟ้องขับไล่รายนี้เขาสู้ว่าครอบครองปรปักษ
2: ์
0: ก็ไปสู้กันในศาลนะพี่จันทร์ศักดิ์ครับถ้าคุณบุกโดนบุกรุกต้องแจ้งความดำเนินคดีแล้วระวังคดีพลิกเพราะว่าเขาจะสู้การครอบครองปรปักษ์
2: ค่ะ
0: คุยได้ตามนี้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าวันนี้สายของเราเยอะเหลือเกินนะคะพี่ถนอม
0: ไม่ได้ตอบสายใหม่ที่เข้ามาเลยนะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาตามทบต้นทบดอกให้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ส
12: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการกระบวนการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
10: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
16: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนาฬิมนต์ อุดมพรรายงาน
10: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
17: นายสพลตารามประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพรอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธานิมิตธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมาในด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมแขนงต่างๆในแผ่นดินไทยให้คงอยู่โดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยและเป็นมหรสพหลวงที่รุ่งเรืองมาช้านานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมีพระราชสวนีให้ศึกษาค้นคว้าการแสดงโขนตามแบบโบราณราชประเพณีพร้อมฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามตามธรรมเนียมเดิมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโขนในละครโบราณอย่างละเอียดเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครขึ้นใหม่ตลอดจนพัฒนาศิลปะการแสดงหน้าโขนละครให้มีความร่วมสมัยโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกพรหมาสเมื่อพุทธศักราช2552จึงเป็นปฐมบทแห่งโขนพระราชทานที่ประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมในเรื่องความงดงามของเครื่องแต่งกายความวิจิตรการตาของฉากและเทคนิคต่างๆกระบวนการรังสรรค์เครื่องโขนที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเกือบสูญสลายไปตามกาลเวลาให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งนำไปสู่การแสดงโขนพระราชทานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการแสดงโขนทำให้โขนเป็นที่รู้จักและชื่นชมไปทั่วโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโขนไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ถือเป็นมรดกล้ำค่าของชาติที่ชาวไทยทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้วยความหวงแหนยิ่งชีพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ22พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ปราศุคนครับ
2: ค่ะและสายป่านปริศราพันแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอานนท์
1: สวัสดีครับคุณสายป่านครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะเย็นวันศุกร์แล้วนะใกล้ช่วงกลับบ้านแล้วตอนเย็นอีกใจเดียว
1: อีกใจเดียวแต่ว่าก็พอต้องระวังฝนนิดนึงคือเมื่อช่วงดินแดงเมื่อกลางวันสู้ลงมาพักหนึ่งให้รู้สึกว่าตื่นเต้น
2: และตกแรงด้วยนะ
1: แล้วตกแรงด้วยแล้วก็สักพักแดดออกเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะครึ้มมาอีกแล้วนะครับยังไงก็วันศุกร์ด้วยอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดนึงใครที่นัดอะไรใครไว้นี่อาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วกันเนอะนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
2: ์
1: เวลา 15:00 น.โดยประมาณนะครับถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคารเนี่ยตั้งแต่บ่าย 3:00 น.จนถึงบ่าย 5:00 น.เลยส่วนถ้าเป็นพฤหัสศุกร์ก็จะเป็น 3:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ประธานที่การของเราวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นแล้วก็ประสานงานโดยคุณณัฐวีอารีวงศ์ครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะ
1: ร
2: อบวันวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่แล้วก็สีสันภูมิภาคของทางตำวันของเราวันนี้ก็มีมาฝากกันนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันค่ะในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: ครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: พิกัดข่าวเล่าเรื่องเรื่องแรกวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครับครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์ก็คือ120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษก็คือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569นะครับซึ่งในการนี้ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี68ก็มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนั่นเองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปครับโดยมีทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคเองทุกจังหวัดนะก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดเหมือนกันส่วนในต่างประเทศเองทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะจัดพิธีตามเห็นสมควรและความเหมาะสมแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เชิญชวนวัดทุกวัดในไทยแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศครับจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเชิญชวนเชิญชมนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชการณียกิจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคมนี
2: ้
1: ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะสำหรับวันนี้ก็มีนิทรรศการยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้นำมาแจ้งกันก็คือวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี
1: ้
2: ตรงกับวันวิสาขบูชานะคะทางสำนักพระ ราชวังนะคะแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่30-31พฤษภาคมค่ะซึ่งมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นะคะทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้ค่ะจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันใน2วันนี้นะคะก็คือ30แล้วก็31พฤษภาคมและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นค่ะที่จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดเวลา 11:00 นนะคะโปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะการเข้าปราสาทพระเทพปิดรนะคะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนะคะและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เนื่องในวันที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาจริงๆไฮไลท์ที่สำคัญอีกที่หนึ่ง
2: ค
1: ือที่องค์พระประธานพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้ๆกับศาลายานะครับก็จะมีพิธีเวียนเทียนกันด้วยแล้วก็จริงๆวัดแต่ละวัดก็จะมีการจัดเวียนเทียนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนเองก็จะยึดถือวันนี้แหละในการไปเข้าวัดทำฟังธรร
2: ม
1: ทำบุญตักบาตรอะไรต่างๆ
2: น
1: ะ
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: ผมแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ถือว่าก็ตรงกับวันหยุดยาวด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่1มิถุนายนวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยหลายๆคนก็อาจจะวางแผนในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องวางแผนกันดีๆแล้วก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของภารกิจท่านนายกน
2: ่
1: าจะได้เห็นภาพที่ท่านข
2: ึ้
1: นเครื่องบินเดินทางนะครับตอนนี้น่าไม่น่าใจน่าจะยังอยู่บนเครื่องอยู่หรือเปล่านะครับเพราะไปที่ฝรั่งเศสท่านจะไปก็คือถึงวันที่27พฤษภาคม69นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตามกำหนดการเนี่ยจะพบประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยแล้วก็พบกับทั้งองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนทั้งไทยฝรั่งเศสแล้วก็ทีมไทยแลนด์ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายในการที่จะไปพูดคุยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและก็สนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศแล้วก็ท่านนายกก็ถืออย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้พบกับแต่ละท่านนะครับอย่างของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยซึ่งก็จะใช้โอกาสนี้แหละในการพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงนะครับไปเจริญสัมพันธไมตรีเนาะ170ปีแล้วนะครับในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีไปพบกับ IEA นะเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วก็พบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะไปดูเรื่องของเจรจานักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยแล้วก็พบปะภาคเอกชนต่างๆในฝรั่งเศสเยอะมากหลายสาขาเดี๋ยวรอดูภารกิจกันรวมไปถึงทีมไทยแลนด์ที่ทำงานอยู่ที่นู่นเนาะชุมชนไทยในฝรั่งเศสคนไทยในฝรั่งเศสเองจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางทูตของภูมิภาคยุโรปด้วยแล้วก็พบปะพูดคุยการเผยแพร่วัฒนธรร
2: ม
1: เอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในฝรั่งเศสอีกด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งในช่วงที่ท่านนายกนะคะติดภารกิจนะในการไปเดินทางไปที่ฝรั่งเศสที่ทำเนียบนะคะรัฐบาลก็ถือโอกาสปรับปรุงพื้นที่นะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาติดตั้งเรื่องร้านทาสีใหม่นะคะแล้วก็ซิลิโคนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมอะไรต่างๆรวมไปถึงที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกด้วยเช่นกันนะเนื่องจากเข้าสู่ฤดู
1: ฝนแล้ว
2: ช่วงนี้นะคะซึ่งท่านนายกก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างที่คุณอนนท์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองกับการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้ก็คือการไปพบกับผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกเรื่องของชุดไทยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงคิดว่าปลายปีนี้อาจจะได้ข่าวดีนะสำหรับเรื่องของชุดไทยของประเทศไทยเรา
1: จริงๆฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็แฟชั่นเขาก็ขึ้นชื่อนะของแฟชั่นแล้วก็ทั้งเครื่องสำอางน้ำหอมนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: ของเราก็คาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับจากเรื่องของภารกิจท่านนายกไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้หลายคนก็เฝ้ารอกันแล้ว นะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่จะลงทะเบียนกันวันจันทร์นี้25 พฤษภาคม 69นี
2: ้
1: นะครับย้ำกันอีกทีว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นร่มใหญ
2: ่
1: นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็น2 กลุ่มย่อยคือกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายๆนะครับอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมคือเป็นกลุ่มที่มีบัตรเป
2: ็
1: นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวรัฐจะช่วยท่านเองตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยจะมีการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมที่ท่านได้ในบัตรเนี่ย300 บาทเพิ่มอีก700 บาทรวมเป็นเดือนนึงเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทนะครับระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยายน69นะครับถ้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมรอเงินเข้าบัตรได้เลยแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในร้านธงฟ้าส่วนอีกกลุ่มที่จะต้องทำเนี่ยคือกลุ่มที่นอกเหนือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ก็คือกลุ่มอย่างเรา
1: ใช่กลุ่มอย่างเราซึ่งมีอายุ18 ปีขึ้นไปด้วยในครั้งนี้ครั้งก่อนเนี่ยคนละครึ่งจะเป็น16 ปีขึ้นไปแหละอันนี้จะต้องเป็น18 ปีขึ้นไปแล้วก็มีถ้าใครที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพัฒน์มาก่อนก็เข้าไป

0: หรือท่านอาจจะไปอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการเป็นต้น
1: ก็สิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อน
0: ใช่นะครับซึ่งของกลุ่มบุคคลที่นอกเหนือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐจะช่วย60เราจ่ายเอง40นะครับแล้วก็เดือนละ 1,000 บาทเหมือนกันรวมแล้วเป็น 4,000 บาทแต่ใช้จ่ายเนี่ยวันนึงใช้จ่ายได้สูงสุดคือ200บาทต่อวันนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพอลงทะเบียนปุ๊บก็กังวลว่าเอ้ยระบบมันจะแบบ
1: จะล
0: ่มไหมหรือซึ่งรอรุ่นนะเราก็รอรุ่นจะหมุนติ้วๆไหมแต่ว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลเองท่านก็บอกนะครับว่าการที่จะลงทะเบียนผ่านเป๋าตังเนี่ยในวันที่25นี้เนี่ยนะครับทางธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าเขาเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คิดว่าการลงทะเบียน5วันเนี่ย25ถึง29พฤษภาจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนท่านว่าอย่างนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็วันนี้เองท่านก็มีโอกาสในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ผลักดันเรื่องประวัติอาชญากรรมเป็นวาระเร่งด่วนด้วยหรือไม่เนื่องจากว่ารัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่ท่านพระดอนก็บอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาสาระอะไรแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยผลักดันอยู่โดยเฉพาะกระทรวงดีอีนะครับก็เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารซึ่งท่านนายกเองก็เคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะสำหรับวันจันทร์นะคะอ
0: ย่าลืมแอปถ้าตอนนี้ยังไม่มีแอปก็ไปโหลดแอปได้เลย
1: หรือใครที่แอปจะต้องอัปเดตนะคะก็อัปเดตเอาไว้ให้เรียบร้อยวันจันทร์ช่วง6โมงเช้าเนาะ
0: 6
1: โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะคาดว่าวันแรกก็น่าจะสิทธิ์เต็มแล้วเนาะหรืออาจจะไปอีกวันที่2เช้าๆอีกก็อาจจะต้องดู
0: เพราะว่าอันนี้ได้30ล้านสิทธิ์นะของในส่วนของกลุ่มที่นอกเหนือบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีประมาณ13ล้านกว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะเดี๋ยวต้องรอดูกันก็เดี๋ยวจะต้องตั้งเวลาไว้เหมือนกันแหละ
1: ถูกต้องต้องเตือนมาเลยนะวันจันทร์นะคะสำหรับท่านนะแล้วก็ไปดูเนื้อเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมนะคะโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะท่านก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบศาสนกิจระหว่างการเดินทางค่ะห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะมีการสั่งการด่วนให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดค่ะพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้นะคะเพื่อที่จะได้รองรับเทศกาลวันอีดิวอัฏฮานะคะชูวิสัยทัศน์ในการเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในทุกศาสนาซึ่งเริ่มให้บริการแล้ววันนี้นะคะเป็นต้นไปก็ท่านบอกด้วยความห่วงใยแล้วก็เข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลนะคะท่านก็มีข้อสั่งการให้ทางการรถไฟเนี่ยเร่งดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อที่จะได้จัดทำเป็นตู้ละหมาดโดยเฉพาะเลยซึ่งก็มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนานะคะให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบสะดวกสบายแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยพร้อมกันนี้ค่ะก็กำชับให้ทางการรถไฟนะคะหนักแน่นหนักกำชับอย่างหนักแน่นเลยเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถนะคะอุปกรณ์ต่างๆต้องตรวจสอบให้เข้มงวดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV นะคะทั้งในสถานีบนขบวนรถทั่วประเทศพร้อมกับบูรณาการร่วมกับตำรวจรถไฟเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางค่ะส่วนทางด้านท่านรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนันต์นิ่มโพนิ่มแดงในฐานะรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็รับมอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการโดยตรงเลยเน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลวันอีดิวอัฏฮาเนี่ยคือจะตรงกับ28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนากันค่อนข้างเยอะนะคะก็มีการดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วนจำนวน4ห้องนะคะแยกห้องสำหรับชายหญิงอย่างชัดเจนพร้อมกับจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดก็คือสถานที่อาบน้ำละหมาดนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติค่ะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วนะคะที่171/172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตแล้วก็ขบวนรถเร็วที่169/170ค่ะกรุงเทพอภิวัตยะลาและกรุงเทพอภิวัตนะคะก็มีการสำรองที่นั่งด้วยนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในขบวนรถไฟชั้น3ก็คือสะท้อนถึงเรื่องของทุกๆศาสนาเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะสำหรับการดูแลของทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ซึ่งสำหรับวันอีดิวอัฏฮาเนี่ยคือเป็นเทศกาลใหญ่สำหรับชาวมุสลิมโลกเลยนะครับซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามนะคะเป็นมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียสละ

0: แล้วก็ความศรัทธาซึ่งจะเป็นวันที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะรวมตัวการเฉลิมฉลองแล้วก็แบ่งปันความสุขค่ะซึ่งการเพิ่มตู้ละหมาดในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นการความห่วงใยเนื่องจากทางกระทรวงคมนาคมด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเท่าเทียมกันทุกๆศาสนาด้วยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นการเดินทางเหมือนกันแต่เป็นการเดินทางแบบว่าอาจจะเป็นแบบทั้งส่งคนส่งสิ่งของต่างๆนานาคือกลุ่มของไรเดอร์ล่าสุดวันนี้เองเขามีข่าวออกมาจากทางรัฐบาลจากทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์นะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเขาทราบถึงข้อร้องเรียนของผู้ที่ทำงานในกลุ่มของไรเดอร์เนี่ยแหละที่มีการร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มเขาเรียกเป็นชื่อสหพันธ์แบบนี้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ทั้งส่งอาหารส่งพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนเนอะแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานแบบว่าเท่าเทีย
0: ม
1: เพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายเลยทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเนี่ยมีสถานะเป็นเพียงแค่แบบผู้รับจ้างอิสระนะครับแล้วก็ขาดการคุ้มครองในเรื่องของข้อคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆนานาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์อะไรได้พอเวลาเกิดอุบัติเหตุเนอะล่าสุดเองทางกระทรวงแรงงานเขามีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจครับแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยให้ตัวแทนไรเดอร์เนี่ยแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงของคนทำงานโดยคณะทำงานเนี่ยจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานในกลุ่มแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมยังไงบ้างนะครับซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนี่ยก็จะมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อที่จะปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเต็มที่นะครับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตั้งเป้าว่าจากนี้ภายใน1ปีน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็จะต้องเริ่มให้เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการยกระดับเรื่องของชีวิตของแรงงานกลุ่มของไรเดอร์ด้วย
0: ค่ะก็ต้องดูแลสิทธิ์ให้ครอบคลุมนะคะทุกกลุ่มอาชีพนะถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: หมุนตามวันข้าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ครับ15นาฬิกากับอีก32นาทีนะครับกลับมาสู่หมุนตามวันวันนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามทั้งเรื่องของข่าวสารรวมไปถึงเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบภูมิภาคที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
7: เสียงจริงจากพื้นที่
0: ค่ะสิ่งจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของจังหวัดสตูลค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางคุณคณิตคงช่วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในประเด็นเรื่องของการเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีแล้วก็งานกาชาดจังหวัดสตูลปี2569นะคะสตูลสมายเติมสุขที่สตูลนะคะตอนนี้นะคะ
1: ซึ่งต้องบอกว่างานกาชาดเนี่ยน่าสนใจในทุกๆปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละที่เองเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่องของงานกาชาดกันอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันพากันไปที่สตูลจริงๆต้องบอกว่าอย่างของงานกาชาดที่กทมที่กรุงเทพเองก็จะอยู่ในช่วงแบบธันวาแล้วก็จะงานกาชาดใหญ่นะครับแต่ว่าตอนในแต่ละจังหวัดเองเขาจะมีการจัดงานกาชาดที่แต่ละพื้นที่ที่ไม่ตรงกันนะอย่างของระนองตอนนั้นผมอยู่ระนองไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไหนน่าจะธันวาเหมือนกันเลยถ้าจับคับคายคับคานะแต่ว่าก็ไปร่วมกิจกรรมบ่อยอยู่เหมือนกันคือระนองจะมีความพิเศษอย่างนึงคือฝนจะตกบ่อยพอฝนตกบ่อยเวลาจะจัดงานกลางแจ้งอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องคืออาจจะต้องดูสภาพอากาศนิดนึงอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับผมแต่ว่าคนระนองก็ไม่ท้อนะในการจัดงานนะแต่ว่าก่อนที่จะไประยองไประนองไปสตูลไปหลายที่เลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันคือที่พะเยาพาไปขึ้นเหนือหน่อยละกันเพราะว่าเขามีงานใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเป็นแปดเป็งเขาเรียกอย่างนี้ไหม
0: อา
1: จจะมีแปดเป็งคำเหนือเด้อ
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องให้ผู้สื่อข่าวอธิบายว่าแปดเป็งก็คือแปลว่าอะไรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณประมวลอุปกิจค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทพะเยานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประมวลคะ
8: สวัสดีครับสว
0: ั
8: สด
0: ี
8: ครับคุณอานนท์คุณปริศาครับ
1: ค่ะ
0: คุณประมวลคะอยากให้เล่าความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้หน่อยค่ะเป็นงานพระยาวจัดใหญ่ประเพณีแปดเปงไหว้สาพระเจ้าตนหลวงความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานนี
8: ้ครับต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดพะเยานะครับ
0: ค่ะ
8: ซึ่งที่จริงชื่อเต็มๆก็คืองานประเพณีแปดเปงไหว้สาปู่จาพระเจ้าตนหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของชาวพะเยาที่จัดขึ้นเพื่อสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับโดยคำว่าแปดเปงเนี่ยหมายถึงวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินล้านนานะครับซึ่งสะท้อนถึงแรงศรัทธาและก็ความสามัคคีของชุมชนนะครับซึ่งที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือพระเจ้าตนหลวงนะครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีคมคำพระรามหลวงนะครับก็เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาก็ว่าได้ครับสร้างขึ้นราวเมื่อปีพุทธศักราช2034โดยพญาเมืองชื่อนะครับเจ้าเมืองพะเยาตามตำนานเขาก็เล่ามานะครับว่าการเริ่มโยนหินถมพื้นที่ก่อสร้างวันแรกก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็คือเดือนเป็งนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของประเพณีแปดเป็งครับ
0: ค่ะถือเป็นศูนย์รว
1: ม
0: จิตใจนะคะของชาวพะเยาแล้วกิจกรรมภายในงานของปีนี้ล่ะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าติดตามบ้างคะ
8: ครับผมก็กิจกรรมในปีนี้งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง31พฤษภาคมนะครับโดยวันที่25ก็จะมีเขาเรียกว่าพิธียัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากความพะเยาครับแล้วก็จะมีพอรางวัลเชิญพระอุปคุตขึ้นมาเราก็จะมีการตั้งขบวนนะครับแห่เครื่องสักการะของจังหวัดรวมถึงขบวนแห่เครื่องสักการะทั้ง9อำเภอนะครับจากบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกว้านพะเยาก็จะเดินมายังวัดศรีบรมคำก็ประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรได้ครับไม่เกินตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระเจ้าตนหลวงนะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งอย่างเป็นทางการก็ประมาณเวลา 5:30 น 6:00 นของเย็นวันจันทร์นี้นะครับ
1: คร
8: ับ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มกิจกรรมไปเรื่อยๆจนถึงพุ่มก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวด์อะไรนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่างานตลาดนัดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่ง
0: ค่ะเอาน่าสนใจนะ
1: น่าสนใจนะมีกิจกรรมเสียงด้วยแล้วก็
0: เยอะแยะมากมายเลย
8: ครับเป็นงานตลาดนัดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญานะครับก็ชมชิมช็อปตลาดโบราณแล้วก็เชิญชวนใ ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยได้สวมชุดไทยหรือว่าชุดพื้นเมือง
0: ม
8: าเดินแอวตลาดกันนะฮะภายในบริเวณลานขวงแก้ววัฒนธรรมภายในวัดศรีโอมคำด้วยแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์เนี้ยเวลา 6:00 น.ครับผมหลังจากเปิดวันอาทิตย์แล้ววันต่อๆไปเขาก็จะเริ่มตลาดนัดตรงเนี้ยเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปของทุกวันจนถึงวันที่31เลยครับผม
1: คือจัดยาวกันไปตั้งแต่อาทิตย์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับในแต่ละวันอย่างของวันจันทร์เนี่ยจะมีอย่างพิธีอย่างมีพิธีขบวนแห่หรืออะไรแบบนี้คือในช่วงวันจันทร์ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
1: แล้วหลังจาก
8: พิธีเปิดครับผม
1: แล้วหลังจากนั้นมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างไหมครับหมายถึงหลังจากขึ้นวันอังคารจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยครับ
0: ค่ะ
8: ครับก็ถ้าวันหลังจากวันพิธีเปิดก็จะมีกิจกรรมที่เราสามารถไปทำบุญส่งน้ำนะครับพระเจ้าตนหลวงร่วมทำบุญสร้างทานบารมีนะครับก็จะมีสวดมนต์เย็นนะเจริญจิตตภาวนาแล้วก็มีกิจกรรมก็คือตลาดนัดด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็ทุกเย็นครับจะมีฟรีคอนเสิร์ตอย่างถ้าดังๆก็คุณลำไยไข่ต้องกำนะครับวันที่แพรนะครับวันที่30ก็จะเป็นคุณเวียงนฤมลอะไรที่เป็นต้นนะครับใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที
1: ่ยังไปดูคุณลำไยไข่ต้องกำ
0: คุณอานนท์แอบเต้นอยู่ข้างล่าง
1: คืออยากไปดูนะครับจริงๆอย่างของเห็นว่ามีตลาดที่ว่ามีตลาดทุกวันเนี่ยครับของดีของพะเยาที่สมมติว่าคนนอกพื้นที่ที่เขาไปพะเยาเนี่ยครับต้องซื้อรับประทานหรือว่าซื้อกลับไปมีอะไรบ้างครับ
8: โอ้ตอนนี้ลิ้นจี่น่าจะขายดีมากครับลิ้นจี่ปันบงฮวยปันจักรพรรดินะฮะตอนนี้ที่ได้เป็นส่วนผู้บริโภคมาซื้อกันเนี่ยก็คือช่วงนี้เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงของหน้าลิ้นจี่เลยครับ
0: ที่
8: ยาว
0: นะ
8: ครับ
0: ค่ะแล้วอาหารเหนืออื่นๆล่ะคะคุณประมวลพอมีแนะนำไหมคะ
8: อาหารเหนือก็ถ้าขึ้นชื่ออย่างของพะเยาก็จะเป็นปลาส้มพวกเมนูปลาส้มอะไรเงี้ยนะฮะปลานิลจักรวาล
1: คร
8: ับเมนูปลาต่างๆครับก็จะขึ้นชื่อของพะเยาครับ
1: ค่ะในพะเยาตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับเหมาะกับการเดินช็อปตลาดไหมคร
0: ับ
8: ครับอย่างวันนี้ก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายบ้างครับผมแล้วก็หยุดไปแล้วอะไรเงี้ยฮะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ครับคือช่วงเช้าบางครั้งจะมืดซึมแล้วก็สายๆมาก็อยากมีแดดร้อนพอหลังจากบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยก็อาจจะมีฝนลงมาแล้วก็หยุดไปครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็บางวันถ้าหากเราตามสภาพอากาศเนี่ยก็จะมีฝนบางพื้นที่ก็คือบางที่ตกบางที่ไม่ตกครับคือตกไม่ทั่วฟ้าครับผ
0: ม
8: ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงวันที่31เนาะที่เป็นวันวิสาขบูชา
0: ครับ
8: นี่ครับใช่คือที่วัดเขาก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาก็จะมีพิธีเวียนเทียนแล้วก็จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะครับ1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกด้วยครับผมในคืนวันนั้น
0: สวยงามมากเลยนะคะสำหรับย
1: ม
0: ที่31บูชา
8: พ
0: ิสาขบูชานะคะ
8: ใช่ๆ
0: ค่ะคุณประมวลคะนอกจากเราจะไปเที่ยวงานนี้แล้วมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนำไหมคะสำหรับที่จังหวัดพะเยาน
8: อกจากงานของงานแปดเซ็งแล้วเนาะก็ยังมีหลักๆก็ใครที่มาก็นึกถึงวัดพะเยาก่อนเป็นอันดับแรกใช่ฮะก็วัดพะเยาที่ก็ให้เดี๋ยวนี้เขามีตลาดเขาเรียกว่าตลาดนัดที่เขามาจัดแถวร้านพะเยาด้วยในตอนเย็น
1: คร
8: ับใช่ครับ
1: เหมือนฟิลถนนคนเดินเงี้ยเหรอคร
8: ับ ใช่ครับผมก็จะมีฝั่งที่เป็นตลาดถนนคนเดิน
1: คร
8: ับ มีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นติดร้านพะเยาอะไรเงี้ยเราสามารถเดินข้ามไปกันได้ไม่ไกลใช่ครับ
0: ก็ครบถ้วนนะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะมีทั้งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยสงบสวยงามแล้วก็เหมาะเหมือนกันนะสำหรับช่วงหน้าฝนเนาะอากาศเย็น
1: ๆตกแต่ตกไม่หนักใช่ไหมครับคุณประมวลยังเดินได
8: ้ไม่หนักครับช่วงนี้ไม่หนักครับใช่ครับคือพายุยังไม่เข้าพูดไวงานก็ได้คร
1: ับน่าเที่ยวนะ
0: ใช
8: ่
1: นะครับคุณ
8: ประมวลเชิญชวน
1: ครับเน้นย้ำเชิญชวนกันอีกทีนึงครับ
8: ครับผมก็เชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะมาใครที่ว่างๆสุดสัปดาห์นี้ก็มาเที่ยวงาน ประเพณีแปดเต็งไหว้สาปูชาพระเจ้าสนหลวงที่จังหวัดพะเยากันได้นะครับตั้งแต่วันนี้เขาก็มีอาหงอาหารอะไรเงี้ยต้องมาขายกันแล้วชิมมาช็อปอะไรกันได้ครับแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเสร็จตัวด้วยแล้วก็วันที่สามเอ็ดซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาก็จะมีกิจกรรมเรียนเทียนอย่างที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมเรียนเทียนทางน้ำกลางวันพยาวดุนิวในโลกอีก
0: ครับผมน่าสนใจมาก
8: มีหลากหลายกิจกรรมให้ได้มาสัมผัสที่จังหวัดพะเยากันนะฮะเชิญชวนกันนะครับ
1: ครับผมหยุดยาวด้วยเนอะก็มาเที่ยวพะเยากันได้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณประมวลอุปกิจนะครับผู้สื่อข่าวจากสพพะเยานะครับขอบคุณนะครับ
0: ครับ
8: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มีเวียนเทียนทางน้ำด้วย
0: ซึ่งเอาจริงๆมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่สงบพร้อมกับซึมซับความพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็เรื่องของความสวยงามทัศนียภาพอะไรต่างๆแล้วก็อากาศถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าปักหมุดไปมากๆสำหรับภาคเหนือนะคะ
1: ครับก็ไปเที่ยวกันได้ก็เห็นว่าตั้งแต่วันนี้แม่ค้าคือจริงๆงานมีวันอาทิตย์และวันแรกแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายก็คือเป็นประมาณนี้แหละเหมือนแต่ละที่เป็นปกติคือรีบมาตั้งแล้วแหละแล้วก็ขายแล้วนะ
0: ซึ่งก็ดีกับคนในพื้นที่นะเวลาหาอะไรกินเนี่ยก็คือง่ายพอเห็นมีกิจกรรมมีงานอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถไปเดินไปช้อปไปอะไรกันได้นะคะของกินของใช้อะไรต่างๆนะก็น่าสนใจมากสำหรับงานนี้นะคะที่จังหวัดพะเยาเมื่อสักครู่ติดค้างกันไว้สำหรับที่จังหวัดสตูลนะคะ
1: พาไปเที่ยวงานกาชาดสตูลกันหน่อยตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานกาชาดกันสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับท่านครับคุณอานนท์กับคุณปริศยาใช่ไหมครับ
0: ปริศราค่ะท่านคะ
9: ปริศราครับครับผม
1: ท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับที่งานประจำปีกาชาดจังหวัดสตูลถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดด้วยปีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะ
9: ครับปีนี้ก็จังหวัดสตูลของเรานะครับร่วมกับเรากาชาดจังหวัดสตูลเราจะจัดงานประจำปีและงานกาชาดนะครับเราใช้ชื่อว่าสตูลสมายเติมสุขที่สตูลนะครับเราจัดระหว่างวันที่23ถึงวันที่1มิถุนายนนะครับที่สนามบินเก่าของจังหวัดสตูลนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าปีนี้คึกคักมากเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนื่องจากว่าปีนี้รางวัลกาชาดของเรานะครับรางวัลที่1เราให้รถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับเลยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลด้วยตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยรางวัลที่2เราเป็นรถยนต์นะครับรถไฟฟ้านะครับจาโค5 EV นะครับจำนวน1คันเช่นเดียวกันนะครับครับอันนี้ก็เลยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากเราจัดงานกาชาดแล้วเราจัดมหกรรมของดีวิถีสตูลนะครับเราต้องการที่จะเอาสินค้าของพี่น้องประชาชนมาจำหน่ายในงานกาชาดด้วยครับผม
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับแนวคิดในการจัดงานปีนี้มาภายใต้แนวคิดอะไรคะ
9: ใช้แนวคิดว่าสตูลสมัยเติมสุขที่สตูลนะครับเนื่องจากว่านำเรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับเนื่องจากว่าปลายปีที่แล้วจังหวัดสตูลของเราเกิดมาอุทกภัยหนักมากการน้ำท่วมหนักมากเลยปีนี้เพื่อจะเติมสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลเราเลยใช้ชื่อว่าสตูลสมัยเติมสุขที่สตูลนะครับ
0: ก็คือจัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะแล้วก
9: ็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับเรารวบรวมเข้ากับสภากาชาดของเรานะครับที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลเพื่อที่จะเอาเงินดังกล่าวนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกลำบากนะครับหรือว่าประสบอุทกภัยนะครับที่มีความเดือดร้อนเราก็เอาเงินพวกนี้นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการเติมความสุขให้กับพี่น้องชาวสตูลด้วยหลังจากที่ประสบเรื่องของอุทกภัยกันไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
9: ครับผม
1: ท่านว่าครับทีนี้สมมติว่าถ้าอยากจะได้รางวัลใหญ่ที่ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่ต้องทำอย่างไรบ้างครับท่านครับ
9: ครับก็ตอนนี้เรามีจำหน่ายสลากกาชาดนะครับก็ฉบับละ 100บาทนะครับแต่ว่าเราพิมพ์ทั้งหมด 50,000 ฉบับแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง 10,000 แล้วนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าเรามีขายอยู่ที่ธนาคารชาติของเรานะครับที่เรียกว่าเรามีร้านนาวากาชาตินะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนาวากาชาติเราขายสลากกาชาติด้วยฉบับละ100บาทตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง 10,000 ฉบับแล้วนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าพี่น้องที่สนใจนะครับมาซื้อที่หน้าร้านได้เลยครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะจัดขึ้นที่ไหนนะคะ
9: เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23พฤษภาคม2569นะครับเราเปิดทานเวลา 20:00 นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีของจังหวัดสตูลนะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับในวันที่1มิถุนายน2569นะครับวันปิดนะครับเราก็จะออกเรียกว่าหมุนนะครับหมุนสลากกาชาติกันว่าใครได้รางวัลที่1ได้หมายเลขอะไรนะครับตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนะครับและก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับคนจังหวัดสตูลหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงครับมาเที่ยวกันแล้วก็ลุ้นรางวัลกันนะครับ
1: ท่านผู้ว่าครับมีเรื่องของการจัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยหรือว่ามีศิลปินท่านอื่นๆมาด้วยไหมครับท่านครับ
9: มีครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับได้มีความสุขมาร่วมฮานกาชาติแล้วนะครับมาดูคอนเสิร์ตครับเช่นมีเบาวีนะครับนักร้องอีกหลายท่านนะครับที่อยากจะนำเรียนนะว่าส่วนใหญ่นะครับผมบอกกับทางทีมงานทั้งหมดว่าอยากจะให้ศิลปินของในพื้นที่ของเราเองนะครับเช่นวงกวลาบาลาเองคนพื้นที่สตูลของเราร้องเพลงศิลร้องเพลงพื้นเมืองของเรานะครับนอกอย่างนั้นนะครับผมอยากจะนำเรียนนะครับผมเอาทูบีนัมเบอร์วันมาแสดงด้วยนะครับการประกวดทูบีนัมเบอร์วันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะครับของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าวครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะรถราอะไรยังไงที่จอดรถเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะ
9: ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเราให้เดินรถเส้นทางเดียวนะครับเข้าเส้นทางเดียวเข้าทางหน้าวัดหน้าเมืองนะครับแล้วก็มีลูกศรที่ชัดเจนนะครับเวลาทางออกก็มีที่จอดรถไว้แยกเป็น2ประเภทแยกกลุ่มรถจักรยานกลุ่มหนึ่งแล้วก็รถยนต์4ล้อก็อีกกลุ่มหนึ่งแยกกันให้ชัดเจนแล้วก็มีป้ายบอกไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยผมให้ทางตำรวจนะครับทางอสทางอปปรนะครับเรามีวอล์กทูเข้ามานะครับที่สามารถที่จะตรวจค้นอาวุธให้เข้ามาแล้วก็ทุกคนมาเดินหานมาเที่ยวหานได้อย่างปลอดภัยครับผม
0: ค่ะฟังจากน้ำเสียงท่านผู้ว่าเนี่ยพ่อเมืองเนี่ยบอกเลยว่างานนี้ได้เติมสุขที่สตูลแน่นอนเลย
9: ครับผมครับ
1: ท่านผู้ว่าอยากให้เพิ่มเติมเรื่องของกินของเด็ดของสตูลสักนิดนึงครับสมมติว่าถ้าผมจะบินไปเนี่ยผมควรซื้ออะไรดีครับ
9: โอ้ของกินตอนนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าตอนนี้เรามีจำปาดะเริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็จำปาดะก็เป็นของดีเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดสตูลของเราแล้วก็สิ่งสำคัญตอนนี้ที่ออกมาคือกระท้อนนาปริกนะครับเป็นผลไม้ของเราผมเลยเอาทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับ50ร้านเนี่ยเป็นสินค้าในพื้นเมืองทั้งหมดในของจังหวัดสตูลทั้งหมดมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้ต่างๆในพวกนี้โดยเฉพาะผมจะให้ทางพี่น้องนะครับกลุ่มเกษตรกรมาขายเองนะครับเราไม่คิดไม่เก็บตังค์เลยนะครับไม่มีว่าไม่เก็บตังค์ร้านแต่ละร้านเท่าไหร่เนี่ยมาให้พี่น้องเกษตรกรเอาผลผลิตมาขายในงานของเราครับ
0: ดีจังเลยค่ะท่านผู้ว่าค่ะก็ถือได้ว่าเติมสุขให้กับทั้งคนที่จะได้ไปเที่ยวงานแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดด้วยนะคะ
9: ครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานและที่จังหวัดสตูลหน่อยค่ะ
9: ครับอย่าลืมนะครับว่าวันที่23พฤษภาคม2569ถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันหยุดต่างๆนะครับท่านมาเลยนะครับมาเที่ยวงานประจำปีและก็งานกาชาดจังหวัดสตูลของเรานะครับ สตูลสมายเติมสุขที่สตูลนะครับเรามาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็มาร่วมงานกาชาดกันนะครับกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดงานทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราเอาเงินเข้ากาชาดเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราต่อไปครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ
1: ได้ครับท่านครับขอบคุณนะครับท่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
9: ครับขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสกับจังหวัดสตูลครับ
1: ยินดีครับท่านครับมีโอกาสเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกครับท่านครับ
9: ครับครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
9: ครับผม
1: ครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลครับนายคณิตคงช่วยโอ้ท่านพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับทุกท่านเนอะ
0: มาเที่ยวงานกาชาดกันบอกเลยว่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยสำหรับที่จังหวัดสตูลนะคะ
1: ครับผมก็ไปกันได้23พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69นี้10วัน10คืนที่สนามบินกองทัพอากาศสตูลนะครับผมที่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนี่แหละ นะครับไหนๆก็ถือโอกาสในช่วงวันหยุดยาวหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับมีงานโอ้เห็นผมเห็นเมื่อสักครู่เห็นคุณลำไยเขาไปที่ไปที่พะเยาเห็นว่าคุณเราม
0: ี
1: ที่สตูลด้วยก็คือที่งานกาชาดนี่แหละเนี่ยมีคุณลำไยไหทองคำวันที่1มิถุนายนเหมือนกัน
0: ใครสะดวกสตูลก็สตูลใครสะดวกพะเยาก็พะเยาได้เลย
1: ถ้าใครอยากไปดูคุณลำไยนะครับรับงานเยอะเหมือนกันนะเลิศอยู่เหมือนกันอ่ะนะก็ไปเที่ยวกันได้เลยเรื่องของงานกาชาดต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์สำคัญมากมายเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ถือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสตูลด้วยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุรไทยเลิศเกษมนะคะท่านร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลค่ะในงาน Celebration of International Tea Day นะคะ2026ที่โรงแรมไฮเอทรีเจนซีกรุงเทพมหานครค่ะจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยนะคะซึ่งในการนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติในการร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลนะคะร่วมกับทางคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศค่ะเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติวัฒนธรรมการเข้าร่วมในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและมิตรประเทศค่ะโดยท่านอธิบดีนะคะท่านก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนค่ะชาซีลอนคือถ้าใครเคยทานอ่ะนะก็เป็นชาหนึ่งประเภทที่ต้องบอกว่ารสชาติเข้มข้นรสชาติดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นมรดกทางปัญญาที่สำคัญของทางศรีลังกาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวิชยันติเอทีริสิงเหนะคะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยค่ะท่านบอกการจัดงานครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะมุ่งเน้นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของทางศรีลังกาค่ะสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลนะคะเพื่อที่จะยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะคือบางคนอาจจะมองว่าชาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องดื่มแต่อาหารทุกๆอย่างเนี่ยมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ
1: จริงๆชาซีลอนเนี่ยของโปรดคือชอบเป็นคนชอบกินชาอะไรแบบนี้มากแต่ว่าจริงๆชาแบบต้นตำรับคือชาซีลอนที่แบบสีมันจะต้องแบบนี่ถูกไหมนะครับจากอันนี้เป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกหนึ่งภารกิจอันนี้เป็นของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายความพิทักษ์แมนซิรีเขาเตรียมในเรื่องของการจัดครม.สัญจรที่สงขลาจะมีขึ้นต้นเดือนหน้าแล้วคือช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนปี69นี้นะครับซึ่งทางท่านรองอธิบดีพร้อมพิทักษ์เองท่านก็ไปลงพื้นที่ที่หาดใหญ่สงขลาติดตามดูความคืบหน้าการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
0: ่
1: หรือว่าครม.สัญจรนะครับ 8-9 มิถุนายนซึ่งก็พร้อมด้วยกับท่านร่วมในการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทร์ทองมวลนะครับแล้วก็มีคณะผู้บริหารต่างๆในสังกัดของสปท.6เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านรองอธิบดีเองก็บอกว่าก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีนี่แหละในการที่จะลงพื้นที่ติดตามดูความคืบหน้าการจัดงานเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพื้นที่สนับสนุนต่างๆ ความพร้อมอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใช่ครับรวมไปถึงภารกิจหลักของทางกรมประชาสัมพันธ์คือเป็นเพรสเซนเตอร์เป็นศูนย์แถลงข่าวที่จะรองรับการแถลงข่าวของทีมคณะรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกรัฐบาลด้วยรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติงานสื่อมวลชนที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวนะครับที่จะเข้ามาดูทั้งข้อมูลระบบสื่อสารต่างๆก็มีความพร้อมครับในการรองรับการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็นอกจากนี้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนาะในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงหลังจากที่เจอน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงพร้อมที่จะต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้ง36คนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการลงพื้นที่ไปตามพื้นที่ต่างๆของสงขลาเองแล้วก็จังหวัดโดยรอบด้วยเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเข้าสู่ที่ประชุมด้วยนั่นเองนะครับ
0: แล้วก็แน่นอนนะคะทางทีมผู้ประกาศของเรานะคะคุณอานนท์เดี๋ยวเตรียมตัว
1: เตรียมตัวผมต้องลงไปหัดใหญ่กันนะคะก็ไปเจอกับเพื่อนๆสาวหัดใหญ่ด้วย
0: เดี๋ยวยังไงถ้าตรงวันตรงเวลาทางหมุนตามวันเดี๋ยวขออนุญาตโฟนอินเข้ารายการหน่อยนะคะเผื่อรายงานในพื้นที่นะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรอติดตามกันนะในช่วงวันที่มีครม.สัญจรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอานนท์คือจะส่งเพื่อนรายการลงพื้นที่เลยนะสำหรับครั้งนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวนะสำหรับครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับรัฐบาลในสมัยนี้ของทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่อาจจะต้องลงไปดูเนาะอย่างที่คุณอานนท์พูดก็คือเรื่องของอุทกภัย
1: ใช่ครับ
0: ครั้งใหญ
1: ่
0: ที่หัดใหญ
1: ่ที่ผ่านมา
0: ใช่ปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้15นาฬิกากับอีก58นาทีแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆเราอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใน Facebook ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเวลาค่อนข้างกระชั้นนิดนึ
0: ง
1: แต่ว่าจะเต็มข่าวสารให้กับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับทีมงานของหมุนตามวันวันนี้แล้วก็เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
10: ขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
11: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
12: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
13: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบชน.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่านายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
11: นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการแสภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสที่อยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่ไม่ต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นในความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้ยังเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอเกียนซาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอปากพนังอำเภอท่าศาลาอำเภอขนอมอำเภอถ้ำพนาบราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอพระพรหมอำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอพรหมคีรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอควนขนนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยฝั่งกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดตรังอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 12.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะปุกอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วเจอกันนะคะช่วง 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นพุธพฤหัสศุกร์นะคะเราเจอกันที่นี่ค่ะถ้าเกิดสมมตินะปุ๊กบอกเลยแต่ปุ๊กไม่มีหนี้นะแต่ปุ๊กแอบกระซิบนะว่าถ้าปุ๊กมีหนี้นะคุณผู้ฟังรับรองได้เลยว่าหาตัวง่ายมากมาดักเจอหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยแต่ขอโทษครับใช้หมดแล้วครับไม่มีแล้วครับยกเว้นแต่จะกู้ใหม่นี่ล้อเล่นนะแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องมีหนี้ปุ๊กว่าไม่มีปัญหานะปัญหามันจะอยู่ตรงไม่ใช้หนี้ล่ะค่ะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครที่รับฟังรายการอยู่แล้วมีหนี้แล้วมีความรู้สึกเฮ้ยหนี้ที่เรามีไม่ยุติธรรมนะอาจจะเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบแล้วดอกเบี้ยโอ้โหร้อยละ20ต่อวันอะไรเงี้ยนะดอกร้อยอะไรต่างๆนานาแล้วแบบกุ้มใจมากเครียดมากนะผมขอเชิญชวนเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนอกระบบเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการของเรา0817159551-3ได้เลยนะคะจะได้หาวิธีทางออกแก้ปัญหาด้วยกันหรือแม้แต่บางทีไม่ใช่หนี้นอกระบบนะเป็นหนี้ในระบบแต่ว่าโอ้โหหลายเจ้าเหลือเกินนะไฟแนนซ์กับมีธนาคารกับมีนู่นนี่นั่นก็มีไม่รู้จะทำยังไงก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้นะเราก็มีหน่วยงานภาคประชาสังคมนะฮะก็เป็นกลุ่มหมอหนี้นะหมอแก้หนี้ขอโทษทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ใช่หมอหนี้หมอแก้หนี้ที่เขามีความเชี่ยวชาญนะว่าเอ้ยถ้าเราเป็นหนี้แบบนี้เราต้องทำยังไงนะที่จะสามารถที่จะใช้หนี้ได้หมดแล้วก็ลดนะหนี้สินดอกเบี้ยที่แบบโอ้โหอันนี้เหลือเชื่อนะคือมันเกินไปหรือเปล่านะฮะตรงนี้เราพร้อมเป็นสื่อกลางให้นะนอกเหนือจากเรื่องของหนี้สินแล้วนะฮะคุณผู้ฟังทุกร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคดีความแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไม่ได้รับความเป็นธรรมสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาเรื่องของการไปใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐนะฮะประกันสังคมบัตรทองนะฮะหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ตามนะแล้วเจอปัญหาหรือไม่รู้สงสัยนะฮะเชิญชวนโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะพร้อมกันนี้นะคะก็มีในส่วนของหมายเลข02ด้วยค่ะนะคะที่สถานีของเราก็คือ0227697117และ0227697221โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการเราอยู่ทั่วประเทศไทยตอนนี้เหนือกลางออกตกอีสานใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้พร้อมเป็นสื่อกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะไปที่สายของท่านผู้อำนวยการกองนโยบายระบบกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาที่รายการของเรานะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านผู้ฟังคะเราก็ต้องเชิญมานะคะใครที่มีข้อมูลตรงนี้มาบอกเล่าพี่น้องประชาชนได้มาตอบคำถามที่พี่น้องประชาชนสนใจอยากรู้นะเราก็เลยเรียนเชิญท่านผอ.พงนครโพชากรให้เกียรติร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.พงนครท่านผู้ช่วยโฆษกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยกันตอบคำถามพอดีอย่างนี้ค่ะพี่พงนครมีคุณผู้ฟังรายการของเราหลายคนทีเดียวนะที่ท่านก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วท่านก็โทรศัพท์เข้ามาถามในรายการของเราบอกว่าเอ๊ก็เคยมีอยู่แล้วลงทะเบียนไปแล้วแต่เห็นบอกว่าให้ลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมคะพี่พงศ์นครคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรบางท่านอยากทราบนะคะ
2: ได้ครับก็คือโครงการนี้มันเป็นโครงการหนึ่งในโครงการที่เราเรียกตัวใหญ่ว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการบรรเทาภาระค่าครองชีพซึ่งเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ายังมีหลายสื่อที่เข้าใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจุดประสงค์หลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือการบรรเทาภาระค่าครองชีพมากกว่านะครับทีนี้ในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2โครงการย่อยอันที่1ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกับอันที่2เนี่ย ก็คือ60-40ซึ่งเมื่อก่อนก็คือคนละครึ่งแหละแต่ด้วยความที่ภาครัฐเนี่ยจะมีสัดส่วนของการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเนี่ย60%นะครับพี่น้องประชาชนก็ออกเองอีก40%เพราะงั้นก็เลยปรับชื่อนิดนึงก็เป็น60-40นะครับเอาล่ะทีนี้เรามากลับมาที่ตรงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับซึ่งขณะนี้เรามีพี่น้องประชาชนที่เราดูแลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.18 ล้านคน
1: ค่ะ
2: ครับตีกลมๆว่า 13.2 แล้วกันนะครับจะได้
1: จำง่าย
2: ง่ายใช่ครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนเนี่ยท่านสามารถที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมนะครับเดิมเนี่ยท่านได้อยู่300ท
1: ุ
2: กเดือนถูกไหมครับท
1: ี
2: นี้เพิ่มอีก700ก็กลายเป็น 1,000 นะครับ1,000 เนี้ยท่านจะได้ตลอดระยะเวลา4เดือน
1: 4เดือนนับจากเดือนไหนมิถุนาก
2: ร
1: กฎาคมสิงหาคม
2: กันยา4เดือนแต่ว่าเงินที่ท่านได้ไป 1,000 บาทเนี่ยท่านต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นนะครับท่านไม่สามารถสมทบไปเดือนถัดไปได้
1: ไม่มีปัญหาเรื่องใช้ให้หมดค่ะมากกว่านี้ก็ใช้หมด
2: อยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่ใช้หมดค่ะท่านผอ.
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีนะครับเช่นพวกก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าเดินทางสาธารณะ750บาทนะครับค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนพวกนี้ยังอยู่หมดเลยนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ขนาดนี้รัฐจำเป็นจะต้องช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยได้เพิ่มอีก700บาทนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีกำลังซื้อที่จะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าจำเป็นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถวางแผนเป็นในระยะยาวได้เลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าเงิน 1,000 บาทเนี่ยท่านสามารถซื้ออาจจะซื้อข้าวสารซื้อน้ำปลาซื้อต่างๆเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยยังใช้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าอาจจะวางแผนได้ว่าเราซื้อข้าวสารได้เท่าไหร่เราซื้อน้ำปลาได้เท่าไหร่เราซื้อผงซักฟอกสบู่แชมพูต่างๆได้เท่าไหร่ซึ่ง
1: เอามาตุนไว้ก็ได้
2: ใช้ได
1: ้
2: มันไม่มีหมดอายุนะครับถ้าท่านไปซื้อปลากระป๋องอาจจะมีวันหมดอายุซื้อนมอาจจะมีวันหมดอายุแต่ถ้าท่านซื้อข้าวสารซื้อเครื่องใช้ในห้องน้ำต่างๆเนี่ยอายุการใช้งานมันยาวครับ
1: ท่านพอค่ะที่พงนครครับปุ๊กมั่นใจเลยนะถึงแม้ว่าของบางอย่างมันจะหมดอายุหมายถึงของกินนะอาจจะหมดอายุเร็วกว่าของใช้แต่รับรองมาเราจะกินหมดก่อนมันหมดอายุแน่นอน
2: ใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับแล้วก
1: ็
2: ใช่ครับทีนี้ท่านก็พี่น้องประชาชนที่ใช้วงเงินตรงนี
1: ้
2: พูดง่ายก็คือว่าสามารถมีเงินเหลือไปซื้อสินค้าอย่างอื่นได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: เช่นสมมติว่าผมมีรายได้100บาทมีคนมาให้ผมเนี่ยใช้อีก20บาทแปลว่าผมก็สามารถประหยัดเงิน20บาทแล้วเอา20บาทเนี่ยผมไม่ทำอย่างอื่นได้อีกถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
2: ใช่มันเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพในขณะเดียวกันก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเอาค่าใช้จ่ายที่เราประหยัดได้เนี่ยไปให้ค่าขนมลูกใช่ไหมครับให้ลูกเดินทางไปโรงเรียนซึ่งไอ้นี้มันก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เลย
1: ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านผอ.พงศ์นครก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเกิดลุงป้านะไม่ได้มีไม่ได้สะดวกตรงนี้เนี่ยเราแนวทางแก้ปัญหาใช้วิธีไหนดีคะท่านผอ.ขา
2: ที่ไม่สะดวกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ไม่สะดวกเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักการที่เราเคยให้ไว้ก็คือว่าเราสามารถมอบอำนาจนะครับให้ลูกหลานเนี่ยสามารถไปซื้อสินค้าอะไรต่างๆแทนได้นะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เราก็คำนึงถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนนั่นแหละว่าถ้าเกิดเขาออกไปไม่ได้จะทำยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็จะมีร้านค้าต่างๆเปิดมากขึ้นนะครับร้านค้าที่เป็นร้านทงฟ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องเข้าไปให้ทั่วถึงมากขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วกรณีคนที่ลงทะเบียนใหม่นี่มีเหมือนกันใช่ไหมฮะท่าน
2: คือขณะนี้เนี่ยต้องขณะนี้เรายังยึด 13.2 ล้านคนไปก่อน
1: ของเก่าก่อนนะคะ
2: ของเก่าก่อนซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยท่านก็จะวันที่1ต้นเดือนมิถุนายนท่านก็จะมีเงิน 1,000 บาทเนี่ยโผล่เข้าไปในสินวงเงินของท่านเลยท่านก็สามารถไปใช้ซื้อของได้เลยแต่ในกรณีที่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลักการของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเคยพูดกันไว้ตั้งแต่สมัยปี2560 2561ที่เราทำแรกๆเลยครับเราอยากจะให้มีการลงทะเบียนทุกปีเพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ว่า อย่างเช่นข้อมูลล่าสุดที่พี่น้องประชาชน 13.2 ล้านคนใช้อยู่ทุกวันนี้ครับเป็นข้อมูลณปี2565
1: ค่ะ
2: ก็คือ4ปีมาแล้วใน4ปีมาแล้วเนี่ย เป็นไปได้ว่าความเคลื่อนไหวทางการเงินเนี่ยบางคนอาจจะโทษนะครับจนลงบางคนอาจจะรวยขึ้นบางคนอาจจะขายที่ขายทางไปแล้วบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดมาเพราะฉะนั้น
1: มีความเปลี่ยนแปลงในฐานะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าในตอนลงทะเบียนรอบปี2565เนี่ยเราใช้เกณฑ์ครัวเรือนถูกไหมครับสมมตินะครับสมมติว่านายกอไก่มีภรรยาคือนางสาวขอไข่เนี่ยรวยมากเพราะฉะนั้นนายกอไก่ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับบัตรบริการแห่งรัฐถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นหลักการใหม่นะครับก็คือว่าหลักการที่เราจะใช้รอบนี้ก็จะเป็นหลักการที่เราตั้งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นหลักการที่ใช้สมัยปี2560ถ้าจะมีการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยถ้าจะมีนะครับก็อาจจะกลับไปใช้เกณฑ์บุคคลซึ่งก็ทำให้การพิสูจน์ตรวจสอบเนี่ยง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลา4เดือนเนี่ยก็จะต้องรอว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่ไหมเปิดเมื่อไหร่ต่างๆต้องรอการพิจารณาของคณะมนตรีครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่เขาฟังรายการวิทยุแห่งประเทศไทยขนาดนี้ค่ะพี่พงษ์นครแล้วเขาเกิดสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้เรามีสายด่วนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรที่ลุงป้าน้าอาโทรไปถามโทรไปคุยได้บ้างไหมคะเรารัฐบาลมีเปิดสายให้ข้อมูลตรงนี้ยังไงบ้าง
2: มีครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของบัตรบริการแห่งรัฐก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็อย่างเช่นกรมบัญชีกลางก็จะมีเบอร์กลางอยู่นะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเลยนะครับ
1: เบอร์อะไรพอจำได้ไหมครับพี
2: ่ก็จะมีเบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต
1: เปิดเลยครับเปิดมือถือไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้ครับพี่แต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงที่พี่กำลังเปิดมือถือหาเบอร์อยู่นี่คุณผู้ฟังใครมีคำถามก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขของเราได้นะคะ022769717

0: ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถไปลงทะเบียนที่
1: ธนาคาร
0: ที่ธนาคารได้นะครับเพราะว่าทางธนาคารเขาจะสามารถอำนวยความสะดวกได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ช่องทางนะครับอันที่1ก็เป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโทร02-109-2345
1: โอ้เบอร์ดีนะฮะ02-109-2345แต่ต้องโทรวันเวลาราชการนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับเป็น call center ของกรมบัญชีกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับ02-270-6400
1: อ๋อค่ะนี
0: ่แล้วก็ช่องทางที่3นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1: เยี่ยมเลยค่ะ
0: ครับ02-126-5800ครับยังไม่พอครับยังมีอีกครับยังไม่หมดครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทรนะครับ02-273-9020ต่อ3509และ3548
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเบอร์ช้ำๆเลยนะครับ4ช่องทางนะครับ
1: แต่ว่าต้องมีข้อมูลนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคือวันเวลาราชการเท่านั้นนะฮะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวโทรไปเจ้าหน้าที่ไม่รับเดี๋ยวมานกบ่นน้อยใจไม่ได้นะฮะวันเวลาราชการนะ
0: ใจร้อนเสาร์อาทิตย์ท่านสามารถเดินไปที่ธนาคาร
1: ตามห้าง
0: ไหนก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงนะครับว่าท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับเอาละนี่ก็คือคนที่สงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรไปตาม4หมายเลขนี้ได้หรือไม่งั้นก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็สามารถช่วยตอบคำถามได้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยส่วนมากจะได้หมดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าจากกรณีอย่างนี้ครับว่าถ้าช่องทางทั้ง4ช่องเนี่ยถามเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือวงเงินที่ได้รับหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะทราบเรื่องของการลงทะเบียนใหม่มีไหมเมื่อไหร่อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะยังตอบไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าก็ยังไม่มีใครทราบว่ารัฐบาลจะมีประเด็นนี้เมื่อไหร่อย่างไรนะคร
1: ับ เห็นใจนะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรอข่าวเหมือนกันนะฮะจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใหม่เน
0: า
1: ะ
0: แต่น้องประชาชน 13.2 ล้านคนท่านได้ไปต่อแล้วครับก็คือได้700บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นนะครับรวมเป็น 1,000 บาทครับ
1: โอ้ดีใจแทนเลย
0: เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นะฮะนอกเหนือจากเป็นการช่วยนะพี่น้องประชาชนแล้วเราอาจจะต้องฝากเตือนควบคู่กันไปนะฮะพี่พงศกรท่านผอ.พงศกรของเราไม่แน่ใจว่าถ้าหากมิจฉาชีพเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าช่วยจัดการให้ได้นะแต่ต้องไปแอดลงแอดไลน์เดี๋ยวจะทำให้อะไรเงี้ยสมมตินะเนี่ยมีบริการสมัครให้มีบริการลงทะเบียนให้ขอให้กดแอปนั้นลิงก์นี้เนี่ยที่พงศ์นครคนที่พูดอย่างนี้เชื่อได้ไหมฮะ
0: ผมสันนิษฐานว่าถ้าเป็นผมก็จะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าช่วงทุกช่วงนะครับที่มีการลงทะเบียนหรือมีโครงการภาครัฐอะไรต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนี่ยก็จะมีมิตรไม่แท้เนี่ยครับโผล่เข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับหรือถ้าท่านไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมว่าให้ถามญาติมิตรที่สนิทจริงๆนะครับลูกหลานนะครับหรืออะไรต่างๆเพื่อนที่สนิทจริงๆว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจท่านสงสัยว่าอันที่โทรมาเนี่ยมันใช่หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าโทรไปที่4ช่องทางที่ผมให้ไว้เนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อใครเพราะว่าไม่งั้นข้อมูลของท่านก็จะหลุดไปสู่มิตรไม่แท้นะครับแล้วก็เขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบต่อไปได้นะครับ
1: ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชน
0: หรือถ้าท่านเจอกรณีอย่างนี้แล้วนะครับหลวมตัวไปแล้วผมแนะนำให้ไปให้ไป
1: 441เลย
0: ไปใช่ครับไปบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ
1: ค่ะนะคะนี่เราพูดหลายสถานการณ์เลยนะฮะทั้งนั้นที่ยังไม่โดนหลอกต้องทำยังไงถ้าโดนหลอกแล้วต้องทำยังไงครบถ้วนเลยนะฮะปุ๊กอาจจะต้องขาดเชิญเลยครับพี
0: ่แล้วก็ลูกหลานอาจจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราด้วยนะครับว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมผู้ต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะฟังว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรเข้ามามีข่าวอะไรเข้ามาแล้วเขาก็จะสวมรอยเข้าไปนะฮะในการที่จะเอาข่าวนั้นมาเป็นประโยชน์ในการหลอกคนหรือรวมถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสด้วยเนาะค่ะเอาละครับพี่พงศ์นครครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันหน้ามีพี่น้องประชาชนสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกจะขอความอนุเคราะห์

0: งนครมาช่วยเหลือประชาชนออกอากาศผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนในวันนี้อีกนะครับพี่
1: ครับยินดีครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะท่านหมอพงศ์นครโพชากรค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาละกระจ่างชัดเจนนะคุณผู้ฟังไปที่ธนาคารกรุงไทยให้ช่วยได้เลยนะคะแล้วก็คนเก่ามีสิทธิ์ก่อนนะคนใหม่รอไปก่อนนะเดี๋ยวรอครม.ว่ายังไงก็ว่ายอย่างนั้นนะคะแต่หมายเลขโทรศัพท์4หมายเลขที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็หมายเลข02-109-2345อันนี้จำง่ายนะฮะ02-109-2345นะคะหรือ02-270-6400 02-270-6400นะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะ02นะอันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเลยนะฮะ02-126-5800ค่ะและสุดท้ายสำนักงานเศรษฐกิจชื่อเต็มของสำนักงานปุ๊กไม่ได้กล่าวนะคะก็เป็นชื่อย่อเลย02-276-9020ค่ะ02-276-9020เบอร์ต่อก็คือ3509แล้วก็3504นะคะฟังไม่ทันไม่ต้องห่วงก็โทรมาที่รายการเรานี้เลยค่ะเดี๋ยวเราบอกเพิ่มให้อีกทีหนึ่งได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนจะไปพักกันพวกอ่านกลอนสักนิดหนึ่งผู้สัตว์เตรียมไว้ไม่อ่านไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังกลอนบทนี้นะคะชื่อกลอนว่ากระสกอันนี้มุกนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่พูดผิดนะมุกนะแกล้งพูดให้มันขำๆนะกระจกพิเศษไม่ใช่กระจกวิเศษนะพอผ่านนะฮะกระจกพิเศษตัวถูกผิดอย่างไรมักไม่รู้คนอื่นสู้เตือนสติดำริก่อนจงเห็นเป็นกระจกเงาอย่างเงางอนเขาสะท้อนให้เห็นตัวชั่วหรือดีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่มีคนมาเตือนเราแสดงว่าเรายังเป็นที่รักที่ชื่นชอบนะฮะเรายังเป็นคนที่เพื่อนคบหาเอาอยู่นะไม่งั้นเขาไม่เตือนกันนะฮะคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าใครเตือนเรานี่ขอให้เอาเป็นโอกาสดีเลยนะที่จะได้พิจารณาไต่ตองเนาะค่ะถ้าเกิดเป็นจริงก็แก้ไขแต่ถ้าสมมุตินะมันไม่ได้เป็นจริงก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะนี่ก็คือสิ่งที่เรานะจะได้เอาไว้ให้เป็นประโยชน์ค่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะฮะวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยคุณผู้ฟังใครอยากร้องเพลงปลุกฟังก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคุณผู้ฟังบอกอ้าวไหนรายการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทำไมถึงมีเพลงด้วยก็รับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะบทเพลงนี้นิดๆหน่อยๆเอาไว้กล่อมหัวใจคนทุกข์ใจแล้วกันนะคะ0817159551-3ค่ะโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาแล้วก็พี่เทคนิคสุดหล่อของเราพร้อมรอรับสายค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ก้าวสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาร้อนอกร้อนใจนะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้นะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองช่วยกันในครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกนะพี่น้องกันลุงป้านะโอ้ยปรึกษากันช่วยกันแก้ช่วยกันทำก็ไม่ดีขึ้นนะฮะสามารถที่จะโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังได้นะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้ที่ทุกข์ใจมีปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหานั้นเนี่ยใครจะแก้ไขช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะคะไปที่สายคุณสิริชัยจากจังหวัดขอนแก่นพี่สิริชัยนี่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของผักตบชวาท่วมอ่างเก็บน้ำทำให้ออกไปทำประมงไม่ได้มีชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงเดือดร้อนกันหลายสิบคนทีเดียวเหตุเกิดที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นโดยลักษณะนะฮะอ่างเก็บน้ำดังกล่าวก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็เราก็ปรารถนาอย่างยิ่งนะชาวบ้านก็บอกอยากหาใครมาเอาผักตบขึ้นนะจะได้ออกเรือไปจับปลาในอ่างเก็บน้ำได้เรื่องนี้นะฮะติดต่อเข้ามาเมื่อวันที่14พฤษภาคมทางรายการประสานทั้งท่านในอำเภอบ้านแฮในอำเภอปิตานนท์ปัญญาทั้งท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านกำพลศรีกานะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของท่านมาโนดพิลาโทนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญนะฮะเจ้าของพื้นที่ที่ติดอยู่ในที่อ่างเก็บน้ำดังกล่าวนะก็อยู่ในพื้นที่อบต.นี้ด้วยคืบหน้าอย่างไรนะเพราะวันนั้นเราต่อสายคุยกันเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายได้เรื่องพอสมควรมาแล้วค่ะคุณสิริชัยคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: โอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี
1: ่โอ้ยก็รออยู่นี่แหละครับรอความหวังอยู
0: ่นี่เราต่างคนต่างรอเนาะแต่วันนั้นเท่าที่เราคุยกันออกอากาศก็คือนายกก็บอกว่าเดี๋ยวนายกจะหาเงินปันมาไว้สำหรับจ่ายค่าย้ายอุปกรณ์ตักผักตบชวาเนาะจากโคราชมาถูกไหมพี่สิริชัย
1: ครับผม
0: ส่วนท่านโยธาธิการจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชุมทางผู้นำท้องถิ่นอยู่อาจจะได้พูดพร้อมกันนะฮะว่าใครที่เดือดร้อนจากผักตบชวาท่วมอ่างเก็บน้ำตรงนี้จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: แล้วรวมถึงท่านในอำเภอเองก็บอกรับรู้ปัญหานี้อยู่กำลังดำเนินการหาวิธีประชุมการแก้ไขแต่หลังจาก14กุมภาขออภัย14พฤษภามาถึงวันนี้ยังไม่มีใครเข้าไปหาลุงเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่เลยครับ
0: เอาทีมงานหลังไมค์ตอนนี้คุยอยู่กับพวกคุยอยู่กับพี่สิริชัยเนี่ยหลังไมค์ก็กำลังโทรศัพท์หาอยู่เนาะแล้วถามหน่อยค่ะตอนนี้ไม่ได้ออกไปจับปลาแล้วทำอะไรกันคะ
1: ก็พากันนอนกลางวันนะครับ
0: เว้ย
1: มันไปไม่ได้นะครับ
0: บ้า
1: ไอ้คนที่ไปได้ก็ไปใกล้ๆคือมันออกไม่ได้ไม่มีทางไปนะมันติดหมด
0: พวกถามหน่อยค่ะถ้าเกิดในกรณีเช่นนี้เนี่ยแล้วเราเอาอะไรกินกันล่ะคะขอโทษเถอะเราไม่ได้ไปจับปลาเราอาชีพประมงแล้วเราสิเฮ็ดหยังล่ะเราสิกินหยังล่ะ
1: ก็ไม่ได้กินอะไรก็กินของเก่าแล้วครับกินปลาปลาอะไรไปอย่างนี้นะ
0: โอ้ใช่เรามีปลาอยู่นี่ก็กินได้อยู่เนาะโอ้ยทั้งหมดนี้เป็นอย่างนี้มากี่เดือนแล้ว
1: โอ้เดือนกว่าแล้ว
0: เดือนกว่า
1: ตั้งแต่วันที่14หรือ15มีนาคม
0: อันนี้มัน2เดือนแล้วนี
1: ่ครับผม
0: มีนาเมษาพฤษภาคมนี่มันจะ2เดือนกว่าแล้ว
1: จะเข้า2เดือนแล้วครับที่มันติดอยู่นี
0: ่บ่แล้วผักตบนี้ถ้าเกิดสมมติอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราคิดเป็น 100% นะพี่สิริชัยนะอ่างเก็บน้ำคิดเป็น 100% เนี่ยผักตบมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของอ่างอ่ะเนี่ยครึ่งนึง
1: มันไม่ถึงครึ่งหรอกครับมันมีแต่อยู่ตามฝั่ง
0: คือถ้ามันมี
1: ประมาณ 30% นะครับ
0: 30%คือถ้ามันไปอยู่ตรงกลางก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราก็ยังออกไปจับปลาได้มันมาอยู่ตรงชายฝั่งพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ถ้าอยู่ตรงชายฝั่งเรือก็ออกตะลุยผักตบออกไปไม่ได้ความหนาของผักตบปุ๊กไม่แน่ใจพี่สิริชัยปุ๊กน่ะเคยเห็นข่าวแถวแม่น้ำอะไรนะนครปฐมปุ๊กจำชื่อไม่ได้หมดจะนึกก่อนแป๊บหนาเป็นแบบเป็นฟุตเลยนะนึกออกไหมฮะของพี่สิริชัยหนาขนาดนั้นไหมแถวแม่น้ำท่าจีนอ่ะแถวนครปฐมอ่ะ
1: เหมือนกันครับ
0: เป็นฟุตเลยเหรอ
1: เหมือนกัน
0: นี่คือ
1: มีต้นกกเยอะ
0: เอาต้นกกเยอะบางที่เนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นลงไปยืนเตะตะกร้อได้เลยนะถ้าคนตัวไม่ใหญ่มากอะนะตัวเล็กๆนี่ขึ้นไปยืนบนผักตบยังได้เลยของเราไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: โอ้ค่อยยังชั่วไฟยังปานี นะนี่คือถ้ารวมแล้วชาวบ้านเราเดือดร้อนสักกี่ครัวเรือนน่ะพี่สิริชัย
1: 3หมู่บ้านเรือนี่ก็ประมาณ70กว่าลำ72ลำกลุ่มประมงข้างก่อนนี่พวกผมตั้งกลุ่มประมงขึ้นมา457นะ
0: จ้ะ
1: 100กว่าคนทีนี้เดือนนี้มันอยู่ในระบบประมาณก็70กว่าคนน่ะ
0: ค่ะ
1: กลุ่มประมงพื้นบ้าน
0: ค่ะเราก็เลยไปออกเรือกันไม่ได้เลยนะพอออกเรือไม่ได้จับปลาไม่ได้ก็เรื่องใหญ่เลยนะคะคือตกปกติเนี่ยในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บผักตบชวาเห็นได้ข่าวว่าเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานหรือคะหรือหน่วยงานไหนมีหน้าที่เก็บตรงนั้นนะคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นของไอ้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: อ๋ออบจ.เน
1: า
0: ะ
1: ผมจะขอทุกปีเขาก็ให้แมคโครแพนั่นแหละมาเปิดทางให้
0: แล้วปีนี้ขอไปไหมฮะ
1: ขอไปทุกปีครับ
0: แล้วปีนี้เขาว่าจังไหนล่ะ
1: ขอไปที่สจ.
0: แล้วเพิ่นว่าจังไหนล่ะ
1: เพิ่นก็บอกว่าให้รอใจเย็น
0: ๆอ๋อแล้วทุกปีเราก็มา
1: ปีแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าแล้วสจ.
0: บ่แล้วทุกปีนี่เขาเก็บผักตบกันตอนประมาณเดือนพฤษภาเดือนมิถุนานี้ไหมฮะคือปกติเดือนนี้นี่ผักตบมันจะเยอะอย่างนี้ไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้เยอะเต็มเยียดไปหมดเลยเดี๋ยวนี
0: ้อ๋อแต่ปีก่อนๆไม่เยอะขนาดนี้เหรอคะ
1: ก็เหมือนกันทุกปี
0: โอ้ยมันพัดมาจากไหนหรือมันโตของมันเองในอ่างเราครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำไหม
1: มันโตของมันแล้วก็มันก็พัดมาจากไอ้ทางฝั่งทั้งโน่นอ่ะอำเภอบ้านไผ่อำเภอชนบทโน่นมันมาหาอำเภอพังแพ
0: มันเป็นแม่น้ำบ่ที่สื่อใจ
1: แม่น้ำอ่างเขาเรียกอ่างเก็บน้ำแจ่งแล้วอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันก็มาไหลกันมายาวๆเลยเนาะคือต้องเรียนคุณผู้ฟังนะว่าผักตบชวาเนี่ยมันเป็นผักที่น่ากลัวมากๆเลยนะคือถ้าเกิดใครไม่รู้จักอาจจะโอ้ยดอกมันสวยใช่ไหมคะพี่สื่อใจนะ
1: คร
0: ับแต่ว่าไอ้ผักตบชวาเนี่ยนะมันเป็นพืชที่แบบโอ้โหล้มลุกอ่ะเป็นไม้น้ำล้มลุกอยู่ได้ทุกสภาพเลยนะคุณผู้ฟัง
1: ไม้ขยาย
0: โอ้เราขยายโตเร็วมากแล้วก็มันทำให้น้ำไม่มีออกซิเจนใช่ไหมพี่ใช่ไหมฮะ
1: น้ำเหม็นเดี๋ยวนี้น้ำเหม็นครับ
0: ใช่ใช่มันไม่มีออกซิเจนน้ำมันเหม็นแล้วก็ไอ้ผักตบชวาเนี่ยนะคุณผู้ฟังเมล็ดของมันเนี่ยพอมันตกลงไปเนี่ยโอ้โหมันแตกหน่อแตกพันเยอะแยะมาโหฬารแล้วมันโตเร็วด้วยใช่ไหมคะเม็ดหนึ่งแตกเป็นหลายเม็ดหนึ่งแตกไปเป็นต้นเล็กๆเยอะหลายคนบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยคือถ้าใครใช้อาวุธปืนบ่อยๆอย่าให้นึกถึงปืนลูกซองค่ะยิงนัดเดียวแล้วเม็ดมันกระจายค่ะอันนี้คุณผู้ฟังคุณนรมายยกตัวอย่างเลยนะกลัวขออภัยอันนี้ในมิติของอาวุธนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผักตบชวาก็นี่แหละค่ะหนึ่งเม็ดแตกเมล็ดอีกเยอะแยะมากมายคือปุ๊กเคยฟังผู้ใหญ่นะฮะเคยฟังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหลายท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญคือเติบโตของไอ้เจ้าผักตบชวาเนี่ยนะฮะกำจัดไม่ค่อยจะทันกันใช่ไหมพี่สิริชัย
1: ครับ
0: เนาะต้นหนึ่งนี่ตัดยังไม่ทันเอาไปทำปุ๋ยเลยมันขึ้นใหม่อีกแล้วใช่ไหมบอกยกมากองไว้ข้างอ่างแป๊บเดียวอะของใหม่มันขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังอุตส่าห์เอาไปทำกระเป๋าผักตบยังทำไม่ทันมันเลยเอาไปทำปุ๋ยนะฮะก็ไม่ทันกันอีกนั่นแหละนี่คือประเด็นสำคัญของผักตบชวาล่าสุดนะฮะที่มีข้อมูลเราทราบมาว่ามีในส่วนของท่านอำเภอนะฮะแต่ตอนนี้ท่านไม่สะดวกออกอากาศหน้าไมค์นะทีมงานหลังไมค์บอกไม่เป็นไรพี่สิริชัยจ๋า
1: ครับผม
0: เอาอย่างงี้ปุ๊กบอกพี่เลยว่าเราไม่ทิ้งกันพี่นะเราไม่ทิ้งกันปุ๊กจะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดูว่าจาก14พฤษภาคมที่พี่แจ้งเข้ามาเนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะเห็นผลนะพี่นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะแต่จะพยายามให้เร็วเข้าใจปัญหาตอนนี้เรากินปลาไปก่อนนะพี่นะ
1: ครับผมมีปลาบองแล้วกับปลาที่ทำไรเยอะๆเหมือนกันก็พอกินอยู่ครับ
0: นะเราก็กินปลาถ้าปลา
1: พวกผมก็วางแผนอยู่นะถ้าไม่ได้จริงๆพวกผมก็จะ
0: เฮ็ดจังไหน
1: หาเงินเงินผ้าป่าหาผ้าป่าจากโน่นแหละทั้งกระเตขอที่ไอ้ที่กันจอมพลังนั่นแหละมาช่วยมาช่วยแล้วก็จะเอายานั่นแหละยาใส่โดน คนให้มันจบไปว่าได้แล้วก็กระพากันขับกันถ้าไม่ได้จริงๆนะถ้าทางรัฐไม่ช่วยจริงๆพวกผมก็เจ็บเหมือนกัน
0: ใจเย็นถ้าผักตบชวาตายแล้วน้ำมันจะเป็นพิษด้วยไหมปลาในน้ำมันจะตายด้วยไหมล่ะพี
1: ่ตายก็เลี่ยงของมันแหละเพราะว่าพวกผมออกไปไม่ได
0: ้เอาปลาเดี๋ยวความใจเย็นใจเย็นปลามันตายแล้วเราจะไปจับอะไรล่ะมันก็ไม่มีปลาเหลือให้เราจับสิแล้วเดี๋ยวใครเผลอไปกินขึ้นมาแล้วเป็นอันตรายล่ะพี่ใจเย็นใจเย็น
1: ประเด็นที่สองพวกผมก็วางแผนกันว่าจะทำนั้นเนื้อถึงโน่นวางโน่น
0: โอ
1: เลย
0: เอางั้นนะ
1: แม่ที่แก่นข้าเทศบาลตำบลอำเภอของจังหวัดทำไม่ได้พวกผมจำเป็นก็ต้องเข้าส่วนกลาง
0: แต่พวกว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่เคยมีมาก่อนเนาะไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันก็เป็นปัญหาเดิมที่เคยมีก็เคยแก้ปัญหากันได้ก็ต้องแก้ปัญหากันให้ได้อีกนะเราก็เราต้องพยายามด้วยกันเองอย่างเต็มกำลังความสามารถพวกว่านะคะเดี๋ยวในกรณีนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะพี่สุชาณะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับบางวันเราก็โชคดีนะโทรไปหาใครเขาก็คุยกับเราบางวันก็เหมือนซื้อหวยไม่ถูกนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกคุณอนุมานี่เล่นหวยหรือเปล่าพูดเรื่องหวยบ่อยไม่ได้เล่นเลยค่ะคุณผู้ฟังแซวเฉยๆนะคือบางทีโทรไปก็ไม่มีใครรับสายเรานะบางวันโทรไปก็โอ้โหโทรไปสายไหนรับสายนั้นนะฮะดวงคุณผู้ฟังนะฮะแล้วแต่ดวงของแต่ละวันไปที่สายของป้าฮับซ้อมหามานอายุ75ปีอยู่ที่ฉะเชิงเทราก่อนนี้ป้าแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่าบ้านผุพังอยากให้คนมาช่วยซ่อมหน่อยอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะพอแจ้งเข้ามาที่รายการเราก็ประสานงานไปยังอบต.โยธกามีคุณปิยนาถภูลพิพัฒน์นะนอกจากประสานไปยังอบต.โยธกาแล้วเราก็ประสานหลักไปที่คุณปิยนาถภูลพิพัฒน์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราคืบหน้ายังไงไปคุยกับป้าฮับซ้อเลยค่ะป้าฮับซ้อคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: เป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าไหมคะ
2: เข้ามาเมื่อวันจันทร์นะเขามาถ่ายรูปไปละวันแรกเขามาตรวจแล้วก็วันที่สองเขามาวัดหลังคาแล้ววันที่สามเนี่ยเขามาถ่ายรูปในบ้านในเบิ้ลถ่ายไปหมดเลยสังกะสีก็บินโคมให้เขาดู
0: โอ้แสดงว่าสังกะสีนี่มันรู้หน้าที่นะว่ามันต้องบินตอนไหนให้เขาดูบินโชว์เลยใช่ไหม
2: บางทีก็ฟังวิทยุก็ไม่ได้นะฝนตกฟ้าผ่าดังธรรมดาต้องฟังทุกวันเลยไม่ได้ขาดเรื่องพุทธนี่ค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ย
0: นั้นแสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นชัดๆเลยใช่ไหมว่าบ้านเรานี่โอ้โห
2: มาถ่ายเย็นในบ้านเลยบอกไปถ่ายห้องนอนโต๊ะหน่อยสิแปะสังกะสีไว้ขาวเพลเลยแล้วก็นั่นแหละมันก็ยังรั่วมันแตกนะ
0: ค่ะ
2: ขอบใจเจ้าหน้าที่มากมากเลยคุณพร
0: ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมคะว่าเขาขอเวลาไป
2: ทำวันที่25เนี่ยกับประชุม
0: 25พฤษภา
2: จะบอกประชุมเดี๋ยวยังไงเขาซื้อของมากองไว้ให้มาแล้วเขาซื้อของมากองไว้ให้แล้วก็เราจะทำยังไงทำไม่มีตังค์ค่าจ้างช่าง
0: แต่ว่าเดี๋ยวท้องถิ่นเขาก็จะมีช่างมาช่วยไหมเดี๋ยวตามหลักกับพวกว่า
2: ไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วช่างที่ทำท้องถิ่นเขาไอ้นั่นเขาแก่กันหมดแล้วขึ้นหลังคาไม่ไหว
0: แล้วไม่มีช่างรุ่นใหม่เลยเหรอจ๊ะ
2: ช่างรุ่นใหม่เนี่ยมีแต่ว่าต้องมีเงินจ้างเขาไง
0: อ
2: ๋
0: อแล้วช่างรุ่นเก่าไม่ต้องใช้เงินจ้างเลยจ๊ะ
2: จ้างรุ่นเก่าอ่ะบางทีมันเป็นลูกหลานแล้วมันช่วยได้มันบอกขึ้นหลังคาไม่ได้แล้วหอบเหนื่อย
0: มัน
2: เราจะทำยังไงดีเนี่ยก็บอกว่าจะเอาของมากองมาให้นิดทำ
0: รับทราบเอาอย่างนี้ละกันให้เขาเอาของมาก่อนไว้ก่อนให้เขาเอาของมากองไว้ก่อน
2: เรื่องช่างซ่อม
0: เรื่องช่างซ่อมเนี่ยถ้ายังไงเนี่ยถ้าแถวนั้นไม่มีช่างท้องถิ่นมาช่วยนะปุ๊กจะหามาช่วยป้าฮับซ้อให้ได้เลย
2: จ้าง
0: รับปาก
2: ช่างที่บ้านโต๊ะน่ะมีเยอะที่นี่มันต้องใช้ตังค์ทำบ้านน่ะมีเยอะ
0: เดี๋ยวปุ๊กจะไปขอความช่วยเหลือนะที่ปุ๊กคิดเร็วๆนะคุณผู้ฟังที่เคารพปุ๊กคิดเลย1เทคนิคเทคนิคฉะเชิงเทราเขามีฝ่ายช่างก่อสร้าง2ทหารทหารเราเนี่ยเก่งนะฮะไม่งั้นก็ทหารมาช่วยสร้างบ้านต ถ้านี่ปุ๊กมองโอ้ยปุ๊กคิดไว้หลายทางป้าฮับซอกไม่ต้องห่วงเลยปุ๊กคิดนะค
2: ิ
0: ดทั้งทางลาดยางทางคอนกรีตคิดทั้งทางบกทางเรือทางน้ำคิดไว้หลายทางจริงจริงปัญหามีก็ต้องหาทางแก้
2: เห็นเขามาตรวจเห็นเขามาดูมาถ่ายรูปนี่หรอคุณออนนี่ช่วยทีมงานคุณออนนี่พบสวรรค์ช่วยคนในมดทุก
0: ต้องขอบคุณทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะเชิงเทราน
2: อนหลับเลยอ่ะ
0: มัน
2: ง
0: ั้นท่านเก่งมาก
2: งั้นนอนคิดจ้ะ
0: ไม่เป็นไรดีแล้วเดี๋ยววันที่25นะปุ๊กจะไปตามข่าวให้อีกทีหนึ่งว่าเขาสรุปกันยังไงเน
2: า
0: ะได้ได้เอาละดีใจกับป้าฮับซอ
2: เรามีงบมาสักหน่อยนึงอ่ะจ้างช่างที่บ้านนี่แหละทำได้
0: เอาอย่างนี้ถ้าไม่มีงบมาให้จ้างช่างก็ช่วยส่งช่างมาซ่อมมาสร้างให้เลยเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะให้มันมีทางออกหลายๆทางแล้วป้าฮับซอเนาะ
2: แต่คุณตุ๊กช่วยแล้วช่วยกันตลอด
0: นี่เอาละแม่ป้าก็เล่น
2: ใจดีใจ
0: พูดจาท้าทายอนุมาเอาอย่างนี้เหรอว่าเดี๋ยวอนุมาจะไปสร้างให้แต่จะอยู่ได้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเอามืออาชีพดีกว่า
2: อนมาเอง
0: เดี๋ยวพุกจะไปเป็นกองเชียร์
2: เองดังมาเห็นมันเออขำเลย
0: พุกก็อยากไปนะจัดเชิงสาวพุกจะไปกราบหลวงพ่อสุธรด้วยไปหาป้า
2: ลูกจะมีจ้ะลูกจะรื้อไปลูกจะรื้อบ้านโต๊ะไปทำบ้านโต๊ะกระดานยกพื้นสูงบ้านลูกบ้านปูนปิดกระดินนอนเพลินๆตะขาบเรื่อยมาบอกไม่เอาอ่ะเหมาะไม่อยู่อ่ะไม่รื้อมาให้รื้ออยู่ท้ายคลองเย็นสบาย
0: เอาที่สบายใจ
2: เดียวอ่ะ
0: จะเอาที่สบายใจเนาะโอ้ยคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวโทรหากันนะป้าฮับซอนะ
2: จ้า
0: ขอบคุณนะมาขอบคุณค่ะ
2: ขอเจ้าหน้าที่ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะ
0: จ้าขอบคุณค่ะโต๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าค่ะจากป้าฮับซอหรือโตฮับซอไปที่ป้าสกุลยาแก้วสอดสีกรุงเทพเรานี่แหละค่ะบอกว่าอยากมีงานทำบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2ป้าสกุลยาขาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะคุณปุ๊ก
0: จ้าเดี๋ยวรบกวนป้าปิดวิทยุแล้วคุยกับปุ๊กได้เลยนะที่บอกว่าอยากมีงานทำเนี่ยอยากทำงานแบบไหนยังไงจ้า
3: อยากทำแบบเขาจะให้ทำหรือเปล่าเพราะว่าป้าอายุเยอะแล้วเราอยู่บ้านคนเดียว อยากทำแบบเอาของใส่ถุงแพ็คพอที่แบบคนผู้สูงอายุทำไหวอะจ้ะ
0: หมายถึงไปทำที่บริษัทที่ร้านเขาอย่างนั้นเหรอคะหรือว่ายังไง
3: เขาอยากเอามาทำที่บ้านนะคะ
0: อ๋ออยากรับงานมาทำที่บ้าน
3: ไม่อยากให้ป่วยลมหายใจไปวันวันทิ้งไปวันวัน
0: โอ้เป็นคนขยันมากมากเลยเยี่ยมนะคะ
3: อยากรบกวนลูกด้วยจ้ะพอมีเงินแค่600รัฐบาลเขาให้
0: เอา60ก็ได้600เนาะนอกจากงานพวกจัดของใส่ถุงแพ็คของแล้วทำอย่างอื่นอีกได้ไหมไหนทำอะไรเป็นบ้างบอกหน่อยจ้า
3: ขายของทำอาหารก็เป็นค่ะ
0: ทำอาหารก็เป็นแล้วถ้าเกิด
3: หน้าร้านก็เป็น
0: ขายของหน้าร้านก็เป็นถ้าเขาให้ไปช่วยขายของที่ร้านเขาอย่างนี้ออกจากบ้านได้ไหม
3: ออกได้แต่ถ้ามันไกลมากตามกลัวจะไม่ค่อยมีค่ารถ
0: อ๋อได้
3: ไม่เคยมีค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกงานทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างนี้รับไหวไหมได้ไหม
3: กล
0: ั
3: วขึ้นบันไดไม่ค่อยไหวป้าผ่าเสามาค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ต้องขึ้นบันไดก็ได้อยู่เนาะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: นะคะบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2อยู่แถวซอยอะไรนะซอยวัดบุญเหรอคะ
3: วัดบุญซอย7ตรงโรงเรียนนานาชาติวงน้อยอะค่ะเลยมานิดก็ถึงบ้านแล้วค่ะ
0: เข้าใจแล้วป้าเคยไปถามที่โรงเรียนนานาชาติไหมว่าเขารับสมัครงานแม่บ้านอะไรไหม
3: ตอนแรกเขามาให้ทำพอดีช่วงนั้นมันทำเข่าไปทำให้เขาไม่ได้เขาก็เลยรับคนอื่นเต็มหมดแล
0: ้
3: ว
0: เขาก็เลยรับคนอื่นเต็มหมดแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ใช่แบบสะดวกอยากเอามาทำที่บ้านเราไม่ต้องเสียค่ารถ
0: จ้ะก็เอาเป็นว่าเราเปิดทางกว้างๆไว้ป้าสกุลยา1ของานรับมาทำที่บ้าน2ถ้าไม่มีเดี๋ยวไปทำข้างนอกก็ได้ใจอย่าไกลมากเพราะเดี๋ยวค่ารถไม่มีพอ
3: มันแพง
0: ขาย
3: มาก็เกือบร้อยแล้วค่ะ60แล้วค่ากินอีกกลัวไม่มีตังค
0: ์
3: ไม่อยากกลัวลูกก็อยู่ต่างจังหวัดนะจ๊ะ
0: จ่าหัวอกคนเป็น
3: ตัว
0: จ่าคนเป็นพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกลำบากอย่างนี้แหละเน
3: า
0: ะ
3: ใช่กว่าเขาจะได้2เดือนครึ่งกว่าจะได้ของในสวนออกมาแล้วต้องมาเกลี่ยให้แม่อีกไหนจะเลี้ยงลูกเขาอีกไม่อยากกลัวไม่อยากปล่อยหายใจไปวันๆด้วยอะค่ะ
0: เป็นคนที่ขยันมากเลยนะฮะนี่ใครที่อยู่จากพุทธมณฑลสาย2อยากได้คนช่วยงานนะ ติดต่อมาที่รายการของเราได้เดี๋ยวเราจะได้นัดให้พูดคุยกันดูเนาะเอาตามความเหมาะสมเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยากได้ลูกน้องทำงานช่วยขายของอะไรเงี้ยนะฮะคงจะบอกให้นะ
3: ยายไม่เอา
0: ไม่
3: จะโกงเขาเลยไม่เอา
0: ดีแล้วดีแล้วสู้เป็นกำลังใจให้เอาอย่างนี้ดีกว่าป้าสกุลยาเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านะป้าจะร้องเพลงให้ปุ๊กฟังหรือจะให้หรือป้าจะฟังปุ๊กร้องเพลงแต่ปุ๊กร้องเพลงไม่เพาะเลยค่ะร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยอ
3: ยากให้ปุ๊กร้องค่ะฟังมาแล้วแต่ไม่กล้าโ
0: ทรได้งั้นเดี๋ยวปุ๊กจะร้องให้ป้าฟังนะแต
3: ่
0: ป้าร้องก่อน2คำป้าร้องก่อน2ประโยคแล้วเดี๋ยวปุ๊กร้องของปุ๊กบ้างเราโครงการแลกเปลี่ยนคุณผู้ฟังมันต้องแลกเปลี่ยนกัน1 2 3คุณป้าเริ่มเลยค่ะ

0: แค่นี้ค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดเสียงหวานจ๋อยเลยป้าร้องเพลงหวานสักขนาดนี้แล้วพวกจะไปเพลงอะไรเนี่ยฮะพวกร้อง
0: ให้กำลังใจกันค่ะ
1: โอ้ได้เลยพวกร้องเพลงไม่เพราะเหมือนป้าแต่พวกขอร้องเพลงนี้นะคะป้าเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นอะไรนะเป็นอะไรเสนอสักอย่างเนื้อของพี่แจ้ดอนุพลแก้วการอ๋อขอมอบดอกไม้ในสวนใช่ไหมฮะมีเพื่อมวลประชาชนจะอยู่แห่งไหนจะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้าแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวคนฟังนอนไม่หลับโอเคขอบคุณมากค่ะป้าสุกัญญาสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังฟังรายการเราหัวเราะเลยนะบอกว่าอันนี้เขารายการช่วยเหลือคนหรือรายการตลกแหมคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะรสชาติของชีวิตนะฮะมันต้องมีความสุขมีความทุกข์มีความตลกมีความเครียดสะสมกันไปนะชีวิตคนเรานะฮะแต่ว่าสัดส่วนจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนความสุขมากบางคนความสุขน้อยหน่อยบางคนความเครียดเยอะหน่อยบางคนความเครียดมีบ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ช่วยๆกันนะฮะคุณผู้ฟังช่วยๆกันใครเครียดใครเครียดมากก็พยายามลดลงนะส่วนใครเครียดน้อยก็ไปช่วยคนที่เขาเครียดมากหน่อยให้เขาคลายเครียดการร้องเพลงของปุ๊กบอกเลยนะคุณผู้ฟังเพลงปุ๊กไม่เอาเคราะห์เพลงปุ๊กเอาฮาค่ะคุณผู้ฟังเพลงปุ๊กเอาตลกเข้าว่าคือใครฟังก็ขำว่ามันจะร้องไปทำไมเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาไม่เรียกว่าเพลงอ่ะเขาเรียกว่ามุกตลกผ่านเพลงเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาบทกลอนเพราะๆอีกสักบทกลอนหนึ่งละกันนะฮะเพราะด้วยมีความหมายด้วยบทกลอนนี้มีว่าอะแฮมหมดอย่างอื่นหมื่นหมดหาใหม่แก้หากหมดแม่แล้วไม่มีที่ประสานต้องอ้างว้างท่ามกลางหมู่มารแม่เปรียบปานดั่งดินน้ำและลมไฟบทกลอนนี้ไม่ยาวนะฮะแต่ว่าเป็นบทกลอนที่ทำให้เรานิ้นนึกถึงคุณแม่ของเรานะฮะคุณผู้ฟังค่ะใครที่มีโอกาสนะอยู่ใกล้ๆคุณแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนะใครอยู่ไกลก็พยายามดูแลให้ได้เต็มที่นะไม่ได้อยู่ไกลก็ส่งเงินไปแล้วกันนะบางคนบอกโอ้เงินก็ไม่มีจะส่งก็ส่งเสียงหวานๆนะฮะส่งคำพูดไปให้กำลังใจนะไปร้องเพลงให้แม่ฟังก็ได้นะฮะแต่ถ้าเสียงไม่ดีแม่ฟังแล้วปวดหัวอย่าร้องนะฮะให้พูดเรื่องอื่นแทนนะฮะให้พูดเรื่องอื่นแทนเอาละมาช่วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใครมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะทนายความประจำรายการเราเก่งอย่าบอกใครเลยนะฮะไม่บอกใครแล้วเขาจะรู้เหรอคะเก่งมากนะคุณผู้ฟังเก่งมากนะสามารถให้คำปรึกษาได้หลากหลายในหลายสาขาของเรื่องนะเรื่องแรงงานบ้างเรื่องมรดกบ้างเรื่องที่ดินมากมายนะคะว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้นะคุณผู้ฟังที่ปุ๊กอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบก็มีข่าวค่ะคุณผู้ฟังฮะข่าวช่วยกันส่งเสริมนะฮะข่าวช่วยกันส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะระวังหมอปลอมหลอกลวงขายอาหารเสริมอุจจาคุณผู้ฟังทำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนี้คนชอบกินอาหารเสริมก็เยอะนะฮะซื้อกินบ้างไปขอเขากินบ้างมีไหมฮะบางทีบอกมีนะคอยขอเพื่อนกินนะใครซื้อมาขอสักกระป๋องหนึ่งได้บ่นะมาเป็นต้นคือเขาบอกว่าถ้าอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมต้องระวังนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยค่ะมักจะนำชื่อรูปภาพและวิดีโอของหมอตัวจริงไปแอบอ้างหลอกลวงเพื่อขายอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆมักจะอ้างสรรพคุณเกินจริงครอบคลุมจักรวาลรักษาได้หลายโรคเห็นผลรวดเร็วแล้วก็มีรีวิวจากหน้าพัดหน้าม้าจำนวนมากแก๊งเขาทั้งนั้นล่ะค่ะนะฮะมิจฉาชีพมันรวมกันมาหลอกเราเนาะบางทีก็ใช้รีวิวปลอมชักชวนให้คนที่สนใจเนี่ยทิ้งข้อความพูดติดต่อส่วนตัวไว้ก่อนที่จะโทรไปโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสิ่งอันตรายด้วยการกระทำอย่างนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพใครไม่รู้ไปช่วยเขาขายเนี่ยนะระวังนะเป็นการทำผิดกฎหมายนะฮะโดยหมอปลอมเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครพบเห็นโฆษณาขายอาหารเสริมขายยานู่นยานี่เนี่ยนะฮะดูแล้วเอ๊จะมีหรือยาอย่างนี้โอ้โหรักษาได้ขนาดนี้แล้วหมอจะตกงานมั้ยเนี่ยนะถ้ารักษายาอาหารเสริมมันดีขนาดนี้แล้วทำไมคนไปโรงพยาบาลเยอะจังคนขายก็จะบอกว่าเพราะไม่ได้กินอาหารเสริมของหนูสิหรือกินอาหารเสริมของคุณเลยต้องไปโรงพยาบาลเร็วขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเจอโฆษณาอะไรต้องสงสัยนะฮะโทรไปที่สายด่วนของอย.นะฮะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1556นะฮะไปบอกได้เลยค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะด้วยความห่วงใยพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟัง 4:00 นถึง 5:00 นก็ยังมีสื่อของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนอยู่จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะฮะเดี๋ยวคุณสุรัตน์นาคบุญนามมาดำเนินรายการวันเสาร์วันอาทิตย์มีคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะมาอยู่กับคุณผู้ฟังพุธถึงศุกร์อนุมาเกษตรพืชผลพร้อมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
10: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
11: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครับมาพร้อมกันเรียบร้อย 17:07 น.ป๊าบนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนครับวันนี้หลายคนบอกเลยตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณบอลวันนี้มีภารกิจวุ่นวายตลอดทั้งวันเลยแต่ไม่พลาดที่จะหมุนมาฟังกันนะครับแน่นอนข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรามีนัดกันทุกวันแบบนี้นะครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ทาง AM ครับมีให้ได้ติดตามกัน AM 819 kHz 891 kHz นะครับแล้วก็ยังมี 1,467 kHz เพราะฉะนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะได้พักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีอาการบ่นโอ้โหเหนื่อยตลอดทั้งสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้อาจจะค่อนข้างยุ่งกันนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนแล้วก็ได้ไปทำภารกิจต่างๆบางคนนะครับอาจจะพาครอบครัวไปพักผ่อนกันก็เรียกว่าเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่พร้อมติดตามนะครับทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากบอลสกันแก้วประจันที่ดูแลคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วหลังไมค์ของเราครับทีมงานยังคงพร้อมหน้าพร้อมตาที่จะรับเรื่องราวทุกเรื่องของคุณผู้ฟังเลย02ครับ276-9717ในใครยังไม่เคยรายงานตัววันนี้สักครั้งหนึ่งในการรายงานตัวมาก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าฟังอยู่ที่ไหนพิกัดยังไงบ้างเรื่องของฟ้าฝนเป็นยังไงด้วยหลายพื้นที่ครับแจ้งกันมาว่ามีฝนตกมาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับคุยกับทีมงานอยู่ว่าหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ใครที่อยากจะรายงานทั้งในเรื่องฟ้าฝนทั้งในเรื่องการจราจรเย็นวันศุกร์แบบนี้โทรมาบอกกันอีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับคู่ไหนก็ได้สายไหนก็ได้ครับแค่ยกหูมาแล้วก็ทักทายส่งกำลังใจกับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับดูแลกันหลังไมค์และก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ออกอากาศสดๆไปทั่วประเทศนะครับให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณหมูเด้งรายงานตัวมาแล้วนะครับมีคุณคณิงด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยก็โทรมานะครับวันนี้บอกแล้วว่าไลฟ์สตรีมมิ่งคุณเดชาธรชัยโสดานะครับรับหน้าที่ในการดูแลเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามกันก่อนทางด้านของ Baby Bird ครับทักทายมาจากปากเกร็ดตอนนี้ครึ้มๆเหมือนฝนใกล้จะตกแล้วนะครับสัญญาณชัดเจนเลยนะครับวันนี้สวัสดีจากอุดรด้วยมาทาง TikTok นะครับใครที่ฟังอยู่คู่ขนานไปกันก็เรียกว่าติดตามได้ทั้งวิทยุก็ได้ทั้งเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็รายงานตัวมาได้ช่องทางนึงหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ก็สามารถที่จะทักทายอย่าง account ชื่อว่าหมาตัวน้อยของแม่นะครับก็ทักทายมาจากอุดรธานีแล้วด้วยบรรยากาศเป็นยังไงแจ้งมาหน่อยนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้อย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังว่าท่านเดินทางไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดครับที่เพจของไทยคู่ฟ้าครับได้มีการลงท่านนายกถึงเรียบร้อยแล้วที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเริ่มภารกิจหารือ IEA ยูเนสโกทันทีเพื่อหนุนความมั่นคงทางพลังงานพร้อมผลักดันครับบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกนะครับเรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกจริงๆนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลของเราล่าสุดครับต้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับ
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจทันทีหารือกับผู้นำนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนนะครับโดยวันนี้ภารกิจสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านมีกำหนดการในการหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศ IEA นะครับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกจากนั้นครับในวันที่23ถึง25พฤษภาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะมีการพบปะกับชุมชนไทยภาคเอกชนนะครับรวมถึงภาคเอกชนทั้งไทยและฝรั่งเศสครับเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงการพบปะหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันก่อนจะเดินทางกลับในวันที่26พฤษภาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เชื่อว่าหลายคนครับก็ติดตามกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถนะครับติดตามทั้งหมดได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกเรื่องราวต้องบอกว่าครอบคลุมในทุกมิติและก็ทุกเรื่องราวเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับติดตามกันแบบนี้นะครับ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721ทักทายกันมาแนะนำกันมานะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณดัลล่าครับวันนี้ดัลล่าเฮลตี้โอสวัสดีค่ะมีรายงานตัวมานะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยแน่นอนครับใครที่เข้ามาแล้วแชร์ไลฟ์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามภารกิจกันพร้อมๆกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายงานจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เอ่ยนะครับหรือว่าทาง TikTok เอ่ยหรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะครับมาดูข้อความกันคุณทองพูนดีนอกนะครับทักทายมาบอกสวัสดียามเย็นคุณบอลฟังเป็นประจำทุกวันเลยอย่างน้อยก็ได้มีเพื่อนนะครับอย่างน้อยก็เหมือนมีคนที่มารายงานข่าวว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเป็นยังไงบ้างการยกระดับชีวิตของพี่น้องคนไทยนโยบายของภาครัฐมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนไม่พลาดที่จะเล่าให้ฟังกับคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสด้วยวันนี้เชื่อว่าหลายคนรออยู่เพราะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันพอเช้าวันจันทร์25พฤษภาคมนี่วันจันทร์ที่ถึงนี้แล้วนะเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เราก็จะได้มีการลงทะเบียนกันเพราะฉะนั้นแล้วใครฟังรายการอยู่เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดด้วยขั้นตอนต่างๆนะครับตามเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการแชร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพงศักดิ์สันติธารายนนะครับวันนี้ส่งเข้ามาสวัสดีครับบางใบไม้นะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับวันนี้ก็ส่งเป็นกลอนมาเลยมีคุณอเนกคลิกไทยด้วยวันนี้รายงานมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาก็เพิ่มเติมมานะครับคุณดาวอรุณกมลวันนี้รายงานตัวมาเมื่อกี้ที่บอลเกริ่นบอกไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็คนละครึ่งพลัสด้วยเชื่อว่าหลายคนตอนนี้นับวันรอที่จะให้ถึงวันจันทร์เร็วๆใช่ไหมครับเพราะว่าอยากที่จะลงทะเบียนกันต่างๆนะครับล่าสุดเข้าไปส่องในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทำเอาไว้เป็นอินโฟกราฟิกครับเข้าใจง่ายดูง่ายนะครับผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะรู้เลยวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับในกระบวนการของการลงทะเบียนนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไล่เรียงกันในส่วนของขั้นตอนไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยลงไว้เมื่อประมาณสัก4ชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องสำคัญคำว่าเตรียมความพร้อมนี่นะครับหลายคนบอกคุณบอลเตรียมความพร้อมตั้งแต่คุณบอลบอกแต่ว่าใครที่จะเตรียมตอนนี้ยังไม่สายครับเตรียมได้เลยเพราะว่าวันแรกก็คือ25พฤษภาคมวันนี้เท่าไหร่ครับ22พรุ่งนี้23วันเสาร์24วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ครับเราจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนด้วยนะครับวันนี้เตรียมมาฝากกันแบบเรียกว่ากระจ่างในทุกมิติเลยสำหรับก่อนที่เราจะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสนะครับ
รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 4,000 บาทนี่นะครับนานถึง4เดือนก็เดือนละ 1,000 บาทอย่างที่ทราบกันเริ่มลงทะเบียนวันแรกครับ25พฤษภาคม2569ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทำเอาไว้เรียกว่าเข้าใจง่ายมากๆเลยเป็นขั้นตอนนะครับเรียกว่าขั้นตอนแรกนะฮะสำหรับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอันดับแรกมีบางคนบอกว่าโอ้ยคุณบอลต้องอัปเดตก่อนใช่ไหมใช่แล้วนะครับต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับใครที่ทำไม่เป็นอาจจะต้องให้คุณลูกคุณหลานช่วยอัปเดตให้นะครับสำหรับคุณลุงคุณป้าที่ฟังรายการอยู่นะครับต้องอัปเดตก่อนนะฮะอย่างที่เขามีเพจอยู่ในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยคืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนอะดูซิคุณลุงคุณป้านะครับอัปเดตหรือยังนะครับอัปเดตก่อนนะครับต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับเพื่อให้การลงทะเบียนราบรื่นรองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้คนละครึ่งนานใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเราก็ต้องอัปเดตก่อนให้เขาปรับข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะให้มันราบรื่นเอาถามว่าคุณบอลแล้วอัปเดตยังไงวิธีการต่อให้อีกไปหาข้อมูลมาให้อีกเพื่อความกระจ่างของพี่น้องเลยนะครับเรื่องของการอัปเดตก็คือ1นะครับเข้า App Store หรือว่า Google Play นะครับก็สามารถที่จะอัปเดตได้เสิร์ชคำว่าเป๋าตังแล้วก็กดอัปเดตนะครับก็เข้า App Store หรือ Google Play ได้เลยนะครับเสิร์ชข้อความหรือว่าค้นหาภาษาไทยคือค้นหาเป๋าตังนี่นะครับแล้วก็อัปเดตเลยกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดง่ายๆครับไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับคราวก่อนโน้นก็เรียกว่าใช้เป๋าตังกันครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนข้อที่2ครับอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็หากยังไม่ได้ยืนยันตัวตนควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนนะครับแล้วก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนต่างๆก็ถือว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะทำได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยคือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับและก็ที่สำคัญคืออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเพื่อให้เราจะได้ทำงานนะครับรองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับใครที่ใช้ของ App Store หรือว่า Google Play ก็ค้นหาแอปเป๋าตังนะครับแล้วก็กดอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนี่นะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของไทยช่วยไทย Plus ที่วันนี้นะครับบอกกันให้แบบกระจ่างบอกกันให้แบบละเอียดเลยทีเดียวเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าอกเข้าใจในส่วนของขั้นตอนต่างๆกันโดยทางด้านของนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกแบบนี้เลยว่าการลงทะเบียนที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันจันทร์25พฤษภาคมแน่นอนมั่นใจว่าราบรื่นไม่มีปัญหาครอบคลุมประชาชนลงได้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนโดยทางด้านของนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยท่านบอกว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ25พฤษภาคม2569ทางธนาคารกรุงไทยนะครับบอกเลยว่าการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้นะครับเคยทำมาพี่น้องเคยทำมาแล้วล่ะนะครับครั้งนี้ก็น่าจะราบรื่นไม่น่าจะติดขัดปัญหาอะไรโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกก็คือวันจันทร์นี้นะครับพร้อมย้ำว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับมาดูในส่วนของการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1ทับ2569กันหน่อยนึงก็ได้มีการประชุมกันนะครับในหลายเรื่องเลยจะมีการผลักดันเรื่องประวัติอาชญากรรมเป็นภาวะภาระเร่งด่วนหรือไม่นะครับเป็นวาระเร่งด่วนหรือไม่เรื่องนี้ครับรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบอย่างเต็มที่อยู่แล้วนายพลดอนปริศนานันทกุลกล่าวว่าการประชุมในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีการลงลึกถึงรายละเอียดเรื่องเนื้อหาแต่รัฐบาลครับพยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนายกรัฐมนตรีและเน้นย้ำนะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ย
หลายหลายหน่วยงานก็ดำเนินการแล้วด้วยแล้วก็นำข้อมูลภาครัฐเนี่ยนำไปใช้อยู่ในขั้นตอนและก็อยู่ในกระบวนการเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะครับก็ถือว่าหลายคนที่ตอนนี้นะครับอย่างคุณ Baby Bird 995ก็ทุกคนต้องอัปเดตเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเรื่องของการทำให้การทำงานเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ลองดูครับก็เข้าไปใน App Store หรือว่า Google Play นะฮะอย่างที่พี่บอลบอกไปแล้วก็กดอัปเดตนะครับอันดับแรกคือกดค้นหาก่อนค้นหาแอปเป๋าตังนะครับหาเสิร์ชคำว่าเป๋าตังหรือว่ากดคำว่าค้นหาเป๋าตังให้เจอแล้วก็กดอัปเดตแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับก็จะสามารถลงทะเบียนกันได้ครอบคลุมนะครับวันนี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับการลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับก็นำมาฝากกันเรื่องของการเดินหน้าปราบทุจริตเมื่อกี้นี้เกริ่นไปยังมีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับโดยรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะปราบเรื่องนี้ให้หมดไปยกระดับการทำงานแบบโปร่งใส

อรอและก็เครือข่าย6ประการพร้อมกับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปทบทวนแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับเรื่องของกลไกการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการเปิดเผยข้อมูล Open Dataการบูรณาการข้อมูลนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกรัฐมนตรียังได้มีการชื่นชมภาคเอกชนครับที่มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอ6ประการนะครับข้อแรกเลยการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนนะครับข้อต่อมาคือนโยบายต่อต้านการทุจริตนะครับโดยให้หน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายครับมีมาตรการและก็มีระบบการกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนเรื่องที่3อันนี้สำคัญมากสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องติดตามกันระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้แล้วก็ต้องนำไปวิเคราะห์ต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดปกติเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากหลายๆหน่วยงานครับสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และก็เรื่องสุดท้ายครับคือแนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับรัฐบาลเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนกลไก Open Government นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลนะครับเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญครับในการยกระดับการป้องกันและก็การปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเดินหน้าปราบเรื่องของการทุจริตยกระดับการตรวจสอบแบบโปร่งใสครับท่านนายกรัฐมนตรีมีการประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับที่เรียกว่าสะท้อนมุมมองต่างๆออกมาเรื่องของการปราบคอร์รัปชันนะครับต้องหมดไปจากประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูข้อความกันนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็รออยู่นะครับหลายคนที่รออยู่อย่างที่นำเรียนกันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมท่านได้300ใช่ไหมครับครั้งนี้ท่านจะได้เพิ่มอีก700บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทนะครับที่มีการถามเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับจากคุณพิสมัยนะครับพิสมัยแชร์เรียบร้อยแล้วคุณสมพรมโนรัตน์ฟังอยู่คุณอารีด้วยนะครับวันนี้คุณอารีก็โทรมานะครับแล้วก็บอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับช่วยประสานให้ด้วยสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็นำข้อมูลไปส่งต่อแล้วก็ประสานต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากอ่างทองเตรียมพร้อมแล้วครับกับโครงการคนละครึ่ง plus กับโครงการไทยช่วยไทย plus ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนครับตอนนี้ก็เดินหน้านะครับหลายคนบอกว่าจะได้ใช้กันแล้วคุณบอลในวันที่1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องราวของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดครับท่านร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยศรีลังกาครับโดยวันนี้22พฤษภาคม2569ครับนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลครับในงานสำคัญครับ Celebration ofInternational Tea Day 2026ครับที่โรงแรมไฮแอทเรเจนซี่กรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยนะครับหลักใหญ่ใจความครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมครับได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลนะครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการพูดจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะครับการร่วมงานในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงบทบาทสำคัญครับของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกอันดับหนึ่งและนี่ก็คือมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาทางด้านของท่านเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยครับว่าการจัดงานเนี่ยต่อเนื่องเป็นปีที่2มุ่งเน้น

0: ครับการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทนะครับแล้วก็ความยั่งยืนรวมถึงขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่มีการกำหนดคุณผู้ฟังให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อเป็นการยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับมีคุณสุรชัยโทรมาส่งกำลังใจเรียบร้อยนะครับจากจังหวัดนครนายกวันนี้ก็ให้กำลังใจทีมงานในการจัดรายการในวันนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวโทรมาพร้อมอยู่สแตนบายอยู่ประจำการอยู่ที่สวทของเราเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกทีเที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับ17นาฬิกา31นาทีคุณผู้ฟังฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับแน่นอนหลายคนที่กำลังติดตามอยู่เชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็ค่ำๆนะครับประมาณสัก3ทุ่มนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยหลายคนติดตามข่าวนี้กันอยู่ครับต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยซึ่งล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านสั่งสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจจากกรณีที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงกลางค่ำกลางคืนหรือว่าช่วงประมาณดึกๆของเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงแรม Sunday JA Plus นะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดือดร้อนหลายท่านเลยท่านบอกว่าต้องมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจขึ้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับสั่งการนะครับให้สคบเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาโดยด่วนครับเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรณีเกิดเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus นะครับถนนพัทยาสาย3ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา21พฤษภาคม2569นะครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังก็มีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยติดค้างอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมากมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4รายนะครับเป็นผู้ใช้บริการ3รายแล้วก็เป็นพนักงานโรงแรมเนี่ย1รายล่าสุดครับท่านได้มีการมอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้นะครับ สั่งการนะครับการสั่งการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศสคบครับบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เมืองพัทยาและสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาชนครับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไร้รอยต่อล่าสุดครับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับได้รับมอบหมายนะครับให้กองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต2สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็มีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หามาตรการเยียวยาผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนโดยเรื่องนี้ครับเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคุณผู้ฟังมาดูกลุ่มแรกก่อนครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งทางโรงแรมครับยินดีรับผิดชอบทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การชดเชยเยียวยาอีกกลุ่มนึงคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกลุ่มผู้จองห้องพักภายหลังเกิดเหตุนะครับหากไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารซึ่งก็แน่นอนว่าพอโรงแรมเกิดเพลิงไหม้ปั๊บเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้เข้าพักก็อาจจะมีความหวั่นใจนะครับโรงแรมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับทั้งนี้เนี่ยโรงแรมได้มีการอพยพผู้เข้าพักทั้งหมดนะครับกว่า240รายเนี่ยไปยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของสาเหตุนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสาเหตุเรื่องของเพลิงไหม้นะครับอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับการแสดงความห่วงใยกับกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.อยู่ในขณะนี้ท่านบอกว่าห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทุกคนหลักๆเลยที่ท่านเป็นห่วงก็คือผู้เข้าพักโรงแรมนะครับคือผู้บริโภคตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 มาตรา 4มีสิทธิ์ครับที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยความเสียหายมีการสั่งการให้สคบ.ครับตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงไปประจำทันทีในพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนี่คือข้อสั่งการเร่งด่วนแล้วก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.ครับเพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถยื่นเรื่องแล้วก็รับการดูแลแบบถึงที่ไม่ต้องเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบ.ท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่นะครับจะทำหน้าที่รับคำร้องจากผู้เข้าพักทุกรายแล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมความเสียหายทั้งต่อชีวิตนะครับต่อร่างกายแล้วก็ต่อทรัพย์สินพร้อมประสานผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยาครับเพื่อหาเรื่องราวของความถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความเสียหายมีอะไรเสียหายบ้างจัดเจ้าหน้าที่นะครับให้คำแนะนำด้านสิทธิผู้บริโภคแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเรื่องนี้สำคัญนะทั้งนี้หากการเจรจาไม่เป็นผลผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาตามสมควรสคบ.ครับจะใช้อำนาจตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคต่อไปโดยผู้บริโภคครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.ครับท่านขอบคุณผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินจองนะครับรวมถึงการอพยพผู้ที่เข้าพักเนี่ยไปยังที่ปลอดภัยนะครับก็ย้ำกับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักทั่วประเทศนะครับตอนนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนทางหนีไฟทั้งการซักซ้อมพนักงานนะครับเรื่องของการพร้อมต่างๆเนี่ยต้องพร้อมแบบ24ชั่วโมงกรณีเกิดเหตุขึ้นมานะครับต้องมีทางหนีไฟที่ถูกต้องนะครับไม่ให้มีการตื่นตระหนกไม่ให้มีการแพนิคเขาว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็นำนักท่องเที่ยวนำผู้เข้าพักเนี่ยลงไปสู่พื้นที่ด้านล่างด้วยความปลอดภัยต้องมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่พนักงานอย่างถูกต้องพร้อมตลอดเวลาภายใต้การกำกับของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาคปภ.สภาองค์กรของผู้บริโภคและก็ทุกหน่วยงานครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าระดมความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังในขณะเดียวกันครับผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับที่เกิดการไม่ได้รับความพอใจจากการสั่งซื้อสินค้าต่างๆสคบฝากหมายเลขด้วยนะครับสายด่วนสคบที่สายด่วนคือหมายเลข1166นะครับนี่คือสายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับในทุกเรื่องราวได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ได้มีการแจ้งเอาไว้นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกเรื่องครับแน่นอนหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยคือการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยหน้าที่สำคัญเลยคือนำข้อมูลเหล่านี้ความเดือดร้อนนะครับอย่างล่าสุดกรณีเกิดไฟไหม้ที่โรงแรมที่พัทยาชลบุรีต้องเห็นเลยว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบโดยตรงตั้งศูนย์เลยครับเฉพาะกิจขึ้นมาเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องภารกิจเร่งด่วนแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวครับที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาฝากกันครับใครที่อยากเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าฟังสวทของเราก็อุ่นใจในทุกเรื่องที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีดูแลนะครับเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงหลังจากนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันหน่อยท่านสุชาติชมกลิ่นครับท่านลงพื้นที่เกาะสีชังไหนใครเคยไปเกาะสีชังบ้างมีโอกาสเคยไปอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีเหลือเกินครับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใครอยากไปชาร์จแบตแนะนำใครอยากไปพักผ่อนนะครับใครอยากไปเขาเรียกว่าผ่อนคลายความเครียดต่างๆบางคนบอกอยู่กทม.บางทีก็แน่นอนเจอปัญหาเรื่องของรถติดใช่ไหมครับเจอปัญหาความเร่งรีบต่างๆพอไปที่เกาะสีชังแล้วเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมากๆล่าสุดครับธรรมชาติยังคงงดงามอยู่ท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมกับท่านดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและก็มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทั้งหมดเลยครับลงพื้นที่ที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีลงไปเพื่อติดตามความก้าวหน้านะครับของการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริและก็โครงการตามพระบรมราโชบายนะครับโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดสำคัญกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการลงพื้นที่มีการประชุมครับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา5ด้านหลักๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำอันนี้เรื่องสำคัญจัดการบำบัดน้ำเสียอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำเสียก็ต้องมีการจัดการแบบเป็นระบบการพัฒนาพลังงานสะอาดความมั่นคงด้านพลังงานนะครับการจัดการเรื่องขยะการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยคณะทั้งหมดครับได้ลงพื้นที่นะครับติดตามการดำเนินงานในจุดสำคัญประกอบด้วยหลายๆจุดเลยครับที่ลงไปในพื้นที่เกาะสีชังไม่ว่าจะเป็นการนำร่องนะครับปลูกไม้ทดแทนนะครับเรื่องของไม้ทนแล้งแล้วก็ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับโครงการอนุรักษ์พันธุ์ กระรอกขาวกอบสีชังโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับน้องมีความน่ารักมากๆเลยใครที่เคยได้ไปเที่ยวที่เกาะสีชังนะครับเผื่อว่าจะไปดูเรื่องราวของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กระรอกขาวเกาะสีชังนะครับบริเวณท่ายายทินะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชังด้วยนะครับมีการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างที่เรียกว่าเป็นระบบการติดตามมาตรการการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวของสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชังสนับสนุนการจัดการเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทางด้านของดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานครับว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายโดยมี6หน่วยงานหลักๆร่วมดำเนินการในครั้งนี้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกรมควบคุมมลพิษกรมป่าไม้นะครับมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรน้ำนะครับและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อแก้ปัญหาและก็พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อดูแลนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อการดูแลแบบครอบคลุมในทุกมิตินะครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าโอกาสสำคัญนะครับเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวที่เราอาจจะถือโอกาสไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวแนะนำครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เกาะสีชังนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับรัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการปราบทั้งภัยไซเบอร์นะครับเรื่องการเอามาตรการคุมซิมนะครับสกัดซิมบล็อกเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเรื่องสำคัญคือการเพิ่มเรื่องของการคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ด้วยล่าสุดครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับคุณผู้ฟังกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบหลายๆคนเจอเรื่องราวของการหลอกลวงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับเรื่องนี้หลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นขยายตัวเร็วขึ้นทั้งการหลอกลวงทั้งบัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ซิมม้าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือให้กระทำผิดแล้วก็กระทบกับความปลอดภัยทั้งในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับล่าสุดได้มีการออกกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2569ซึ่งมีการประกาศครับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนะครับเป็นนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปล่าสุดครับเพื่อให้กลไกเรื่องของการกำหนดเรื่องนี้ชัดเจนก็ให้สถาบันการเงินผู้ประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินเรื่องของบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างเป็นระบบโดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวครับเมื่อมีการตรวจพบคุณผู้ฟังเรื่องของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือมีการระงับมีการยึดมีการอายัดเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรายงานข้อมูลครับต่อปปง.จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการตรวจสอบมีการประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นคำร้องขอคืนเงินแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่ง คืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหายตามหลักฐานและเส้นทางการเงินนั่นเองนะครับโดยทางด้านของสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยมีการกำหนดครับให้ผู้ให้บริการเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและก็บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3เลขหมายต่อคนต่อผู้ให้บริการนะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นการกำหนดให้ต้องแสดงตนที่สาขาด้วยนะต้องไปแสดงตนที่สาขาหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำซิมเนี่ยไปใช้เป็นซิมม้าหรือว่าเป็นเครื่องมือของขบวนการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนกันบ้างครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดก็เดินหน้ามาตรการสำคัญนะครับที่มีการดูแลทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบน้ำจัดเรื่องของการดูแลที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว่า 500,000 ไร่ทั่วประเทศอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานะครับล่าสุดครับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤตอุตมะเวทินครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนการจัดระบบเรื่องของน้ำเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็การจัดรูปที่ดินนะครับการจัดรูปที่ดินครั้งที่1ทับ2569นะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting นะครับโดยเรื่องนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2558ซึ่งก็อยู่ในระหว่างปี2560ถึง2567มีกำหนดโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นคุณผู้ฟัง306โครงการครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 1.9 ล้านไร่นะครับการทำประโยชน์ตรงนี้ทั้งในส่วนของการจัดระบบน้ำระบบน้ำเนี่ยเพื่อเกษตรกรรมจำนวน279โครงการพื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่งานจัดรูปที่ดินครับ27โครงการพื้นที่เนี่ยเป็นแสนไร่เลยนะ 178,312 ไร่นะครับโดยที่ประชุมครับก็มีมตินะครับเห็นชอบการจัดทำโครงการในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็โครงการจัดรูปที่ดินประจำปี2569ครับทั้งหมดเนี่ย42โครงการนะครับก็ครอบคลุมกว่า 54,216 ไร่นะครับอย่างที่นำเรียนว่าเป็นการจัดระบบเรื่องของน้ำเพื่อเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของการโครงการจัดรูปที่ดินนะครับครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยอันนี้สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนการเพาะปลูกแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหัวใจหลักนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรเพื่อพี่น้องคนไทยของเรานะครับอันนี้ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวเป็นประโยชน์เหล่านี้มาเล่าให้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับทุกเรื่องราวครับที่เป็นประโยชน์บอกแล้วว่าคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับทุกกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มไม่พูดถึงไม่ได้เลยกลุ่มนี้เราพูดถึงเป็นประจำนะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุนะครับล่าสุดไปดูในส่วนของกระทรวงพม.กันหน่อยทางด้านเพจของ NBT นะครับแล้วก็เพจของสวท.ลงข้อความเอาไว้ครับห่วงใยสวัสดิการของกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมดูแลเต็มที่พม.บอกเลยชัดเจนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครับท่านลงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดเพื่อส่งต่อความห่วงใยจากใจรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับและคณะนะได้มีการร่วมมอบสวัสดิการมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจำนวน3รายด้วยกันอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวมอบเงินกู้ยืมนะครับการประกอบอาชีพของคนพิการจำนวน1รายและก็มอบป้ายโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและก็ปลอดภัยจำนวน2แห่งมีการมอบเงินอุดหนุนนะครับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมจำนวน2แห่งมอบป้ายศูนย์สร้างสุข4แห่งด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการมอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงจำนวน1หลังซึ่งทุกการส่งมอบครั้งนี้ครับก็คือความมุ่งมั่น ความตั้งใจของกระทรวงพม.ครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรสมกลางและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีการผลักดันแล้วก็หนุนการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับรวมถึงการหาแนวทางการขยายโอกาสทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้มีการพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งเติบโตได้อย่างยั่งยืนและก็มีความสุขตลอดไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับไปพื้นที่ต่างๆเลยไปดูอีกนิดนึงครับคุณผู้ฟังกระทรวงศึกษาธิการนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ครับท่านก็ลงพื้นที่เปิดโมเดลสำคัญครับโรงเรียนนวัตกรรมมอบทุนแล้วก็ซ่อมบ้านพักให้กับคุณครูท่านย้ำด้วยนะครับโอกาสต้องถึงเด็กๆทุกคนนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะทำงานและผู้บริหารระดับสูงครับลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่มจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านเปิดกิจกรรมนี้ฮะคุณผู้ฟังสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตครับภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีการมอบทุนการศึกษานะครับมีการส่งสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็หาแนวทางพัฒนาการศึกษากับคณะครูแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านบอกว่าโรงเรียนบ้านท่าทุ่งถือว่าเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นเรื่องการเรียนรู้เรื่องของโครงงานทักษะอาชีพจนล่าสุดครับสามารถคว้าเหรียญทอง1โรงเรียน1อาชีพนะครับแล้วก็รักษาระดับสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรต่อเนื่องถึงปีที่3สะท้อนให้เห็นครับถึงการศึกษาที่ดีย่อมเชื่อมโยงโลกความจริงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองปิดท้ายครับนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกล่าวย้ำด้วยเรื่องนี้สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็คือการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่อย่างแท้จริงโดยท่านรับปากด้วยครับคุณผู้ฟังว่าบ้านพักคุณครูที่ได้รับการเรียกร้องมาจะได้รับการซ่อมแซมนะครับอย่างดีที่สุดแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยให้เป็นเซฟโซนสำหรับคุณครูนะครับพร้อมกับประสานความร่วมมือกับทางพม.ในการดูแลการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนด้วยเพราะสาระสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบ้านเกิดนะครับเพื่อความร่วมมือร่วมใจในมิติที่หลากหลายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้ครับทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนของกระทรวงพม.นะครับกระทรวงเรื่องของการดูแลแรงงานนะครับทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยต่างๆที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาทั้งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยแต่เดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพื่อไปติดตามนะครับข่าวในช่วงของต้นชั่วโมงแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันด้วยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันต่อผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยวันสกันแก้วประจัน
1: ทนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในทนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: กว่า60ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาญาณในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ชาติโดยเฉพาะการทอผ้าไทย
2: คุณอยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตามกิฟต์ล็อต Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
4: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเล่าวันนันทาวทางสวทภูเก็ตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายหลังได้รับการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีจากองค์การยูเนสโกโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจัดงานครบรอบ59ปีแห่งการให้ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสายทานพระเมตตาสู่การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานเทศบาลพบประชาชนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกครบครันและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรกาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์มันเคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบประเด็นข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายหลังได้รับการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีจากองค์การยูเนสโกวันนี้วันที่22พฤษภาคม2569ที่บริเวณโถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ฝั่งอาคารหอประชุมอำเภอเมืองภูเก็ตพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ขณะที่นายกองเอกดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจอัยการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้พิธีเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 7:15 น.โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์และให้ศีลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีต่อมาประธานในพิธีถวายเครื่องไตรธรรมและทอดผ้าไตรพระสงฆ์เสด็จประกอบอนุโมทนาถวายอดุลเรกก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจะร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีโดยบรรจุพระนามไว้ในโครงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญประจำปีพุทธศักราช2569ถึง2570เพื่อสดุดีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงเป็นพระราชินีผู้ทรงเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาสำคัญของประเทศและภายหลังเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงอุทิศวังสวนบ้านแก้วให้เป็นรากฐานทางการศึกษาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามการยกย่องจากองค์การยูเนสโกในครั้งนี้นับเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจัดงานครบรอบ59ปีแห่งการให้ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสายฐานพระเมตตาสู่การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์วันนี้วันที่22พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุมจามจุรี1โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ59ปีธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตภายใต้ชื่องานสายทานพระเมตตาสู่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมด้วยนางวาสนาช่วยชูรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ผู้บริจาคโลหิตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมากนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า59ปีที่ผ่านมาธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งในภาวะฉุกเฉินการผ่าตัดและการรักษาโรคเรื้อรังส ซึ่งนับเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวความสำเร็จอันยาวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคลากรทางการแพทย์เพียงฝ่ายเดียวหากแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและเสียสละที่พร้อมมอบโลหิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถือเป็นการทำความดีที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประกอบกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสแห่งการสวรรคตเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธานด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และส่งต่อชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไปส่วนทางด้านนายแพทย์วิรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติในความเสียสละของผู้บริจาคโลหิตผู้สนับสนุนการจัดหาโลหิตจิตอาสารวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการโลหิตทุกท่านที่ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการชมวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ300 200 100และ50ครั้งการมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ96 84 72 60และ48ครั้งการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาโลหิตและของที่ระลึกแก่จิตอาสาธนาคารเลือดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมกระทำคุณงามความดีและร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนสืบไปสำหรับงานครบรอบ59ปีธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของชาวภูเก็ตและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการโลหิตให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตมีปริมาณโลหิตสำรองที่ปลอดภัยและเพียงพอในการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงพร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้เพื่อส่งต่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคกตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่ฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรบุคลากรและระบบแจ้งเตือนภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดที่มีการปักธงแดงโดยเด็ดขาดและหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือโทรศัพท์หมายเลข07651-0098ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศบาลพบประชาชนเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกครบครันและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตจัดงานเทศบาลพบประชาชนในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือลานมังกรถนนถลางเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกครบครันและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ภายในงานจะพบกับมหกรรมของดีชุมชนที่รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดจากชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด ที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนพร้อมการแสดงความสามารถของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจภายในงานนอกจากนี้เทศบาลนครภูเก็ตยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างครบครันอาทิบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวบริการเหยื่อพิษกำจัดหนูรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมขยะมวลฝอยและภาษีป้ายรวมถึงบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำห้องสมุดเคลื่อนที่คลินิกสำนักช่างและบริการจากกองการประปาตลอดจนบริการอื่นๆจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมกันนี้ยังเปิดรับสมัครสมาชิกนิตยสารเทศบาลนครภูเก็ตสับปะรดและร่วมลุ้นรับของที่ระลึกภายในงานโดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการต่างๆได้ฟรีตลอดงานจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตร่วมงานเทศบาลพบประชาชนเพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างครบถ้วนในที่เดียวพร้อมร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ
2: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาพุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดพุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
7: ทางดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
8: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
9: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
10: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
11: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย
12: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่และก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
13: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้พิการเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่ม็อกเครื่องที่12และ13ยกระดับประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรองรับเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี2574โรงไฟฟ้าแม่มอกจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการปรับปรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าเครื่องที่12และ13เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของประเทศในอนาคต โครงการดังกล่าวเป็นการปรับแผนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาเป็นการพัฒนาเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานกว่า30ปีให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อถือได้มากขึ้นโดยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือและเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงลิกไนท์ของพื้นที่แม่เมาะในระยะยาวแนวทางการปรับปรุงจะเน้นการยกระดับอุปกรณ์หลักเดิมพร้อมติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศใหม่หรือ AQCSที่ทันสมัยเช่นระบบลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบดักจับฝุ่นเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นทั้งอย่างเลือกใช้วิธีปรับปรุงหม้อน้ำเดิมแผนการสร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อควบคุมต้นทุนและไม่ให้กระทบค่าไฟฟ้าในภาพรวมในส่วนของการดำเนินงานได้เริ่มเปลี่ยนพื้นที่รื้อถอนอุปกรณ์เดิมภายในโรงไฟฟ้าโดยใช้วิธีตัดแทนการทุบเพื่อลดฝุ่น

0: ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2569เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับแผนงานในระยะต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนจัดหาและตั้งอุปกรณ์ใหม่ก่อนทดสอบระบบและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่แม่เมาะอย่างยั่งยืนในระยะยาวพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการและกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489SAQET สวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งที่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟ้องคดีกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคดีฟ้องคดีต่อศาลว่าควรจะฟ้องที่ไหนยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างพูดถึงการฟ้องคดีเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักแต่คดีแพ่งกับคดีอาญาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เวลามันเปลี่ยนไปความยากในการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับกฎหมายที่

ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้การฟ้องคดีมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับลองมาทำความเข้าใจดูว่าแต่ละประเภทควรจะฟ้องกันยังไงนะครับอย่างคดีอาญานะครับก็หมายถึงการฟ้องเพื่อเอาบุคคลมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทไหนรวมทั้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องฟ้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประชาชนโดยทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในทางปกครองของรัฐนั่นเองหรือจะเป็นคดีปราบปรามทุจริตในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการแล้วก็ประพฤติในหน้าที่ของตัวเองโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยทุจริตก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคดีผู้บริโภคคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีแรงงานแล้วก็คดีภาษีก่อนซึ่งแต่ละที่แต่ละคดีก็จะต้องไปฟ้องที่ศาลที่แตกต่างกันไปนะครับคดีอาญาโดยปกติแล้วท่านที่จะฟ้องคดีก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นโทษที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทท่านก็ต้องฟ้องที่คดีศาลแขวงส่วนถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องที่ศาลแขวงเหมือนกันแต่ถ้าเกินโทษกว่านี้ก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่านก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับส่วนคดีปกครองท่านก็ต้องไปฟ้องที่คดีสำนักที่ศาลปกครองอย่างที่พิษณุโลกเราก็มีศาลปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นศาลอาญาทุจริตท่านก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะฟ้องคดีท่านลองตรวจดูคดีของท่านให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลที่ท่านคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับ

0: การรับฟังข่าวทางโซทาวเกต FM 96.75 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569สำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานโซทาวเกตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเพจ Facebook สวทภูเก็ต PRD ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบแจ้งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพรอพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นก็บอกว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาconcludeเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนา ในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทางยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยเนื่องจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Demain du Look 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจุนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: ยืนยันว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้บริการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มหมุนแล้วก็โมก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการถ่วงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของกระบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษา ด้วยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่สองนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบกินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้นะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง 25-26 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ผ ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2559รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยเฉลยลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคารูนาลมอร็อกกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาลมอร็อกกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งกันมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมกัน

0: ลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นอย่างที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาช้างในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีถนนดนตรีหลายเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีหลายเพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้อง

0: ักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่า

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โอ้ตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอสอเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ
2: ้
3: า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: ตั้งปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เนี่ยพี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
7: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะกำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับ
1: ไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
15: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับรายการมองอันดามัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านการก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทางร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายซิปนี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้าทำไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

ใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวาน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องพ้นและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มจิรวุฒิฮิสบอลเลาะเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีชรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรีพิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสัปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกคงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดียมรีอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวัชิระกิจประยุทธ์พระศรีวัชระกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะขีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะขีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะขีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายพิมบนพื้นที่ประมาณ2,700,000ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแรงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแรงได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณอาคาร100ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงศ์จินมงผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจร แต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องในการต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ MT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างหนาแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงศ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Dataมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงกระทรวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ในก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14.4 ล้านรายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบข.จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบข.จึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1และร้าน Office Mate ส่วนลด80บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์หรือบ่อนทำลายต่อที่ปไตยของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ประนามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการรุกรานของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัลการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีประดับประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐ แอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวจากแคนาดาหรือไม่ย่าได้ก็ทางดังแดนเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
11: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยสาริคาดนาครายงาน
10: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ VG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจาก

0: ตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
1: ด้านวลาดิเมียร์วูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกระสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC จะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: พามาจับไส AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกเปลี่ยนโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตนักพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือเรียงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่า

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันศุกร์นี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเนื่องจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการวางพานซ้อนกัน2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในชื่อตอนว่าสะพานสองฝั่งค่ะประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพชรมีท่าทีแปลกไปเงียบขรึมเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นคิดบางครั้งเหม่อลอยบางทีก็ดูหม่นเศร้าแต่เธอไม่มีเวลาซักถามเพราะว่าช่วงนั้นใกล้ปิดงบแล้วก็วุ่นเรื่องประเมินผลงานประจำปีไม่หัวฟูกับกองเอกสารก็หัวหมุนประชุมเรื่องปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเดือนที่ผ่านมาจึงแทบไม่มีวันไหนไปรับลูกทันกว่าจะไปถึงโรงเรียนก็มืดค่ำเพชรจึงมีเวลาทำการบ้านและหาของกินรองท้องไปถึงลูกก็อิ่มแล้วกลับถึงบ้านก็ปลีกตัวเข้าห้องส่วนเธอนั้นก็ง่วนกับงานบ้านไม่ซักก็รีดผ้าช่วงเช้าระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนสองแม่ลูกก็แทบไม่ได้คุยกันเพชรสีบหูฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนส่วนเธอก็เปิดวิทยุฟังข่าวต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพลอยจึงเห็นโอกาสที่จะคุยกับลูกแจ้งหัวหน้าแต่เช้าว่าเย็นนั้นทางโรงเรียนว่าสอนพิเศษเป็นการขออนุญาตไกลๆว่าขอเลิกงานตรงเวลาพอเข็นนาฬิกาเดินไปถึงเลข5เธอก็ดีดตัวออกจากออฟฟิศไปถึงโรงเรียนเห็นเพชรกำลังรออยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลจึงพูดอยากเอาใจว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าจะชวนลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่เพชรกลับสายหัวบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปกินไอศกรีมก็พูดปัดว่าไม่นึกอยากถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินสุกี้เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมยังใจไม่พูดว่าจะมีเรื่องคุยด้วยส่วนเพชรนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะขอไปเดินดูของมากินคนเดียวก็แล้วกัน2 ทุ่มก็เจอกันที่ลานจอดรถว่าแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในร้านหนังสือทิ้งให้พลอยยืนงงเหมือนคนหลงทางก่อนเดินไปแลกคูปองเงินสดที่ศูนย์อาหารอีกฟากหนึ่งท่ามกลางเสียงจ๊อกแจ๊กสารพัดกลิ่นอาหารเย็นนั้นค่อนข้างแออัดโชคดีที่ได้มานั่งยาวที่ลูกค้าหลายอื่นเพิ่งลุกออกไปจังหวะนั้นเองแม่ลูกคู่หนึ่งก็ถือถาดข้าวขาหมูกวาดตาไปรอบๆก่อนถามอย่างเกรงใจว่าจะขอร่วมโต๊ะได้หรือไม่พลอยค้อมหัวเชื้อเชิญพลางขยับจานให้พื้นที่เด็กหญิงได้ช่วยกอดซองกล่าวขอบคุณวางถาดอาหารจัดช้อนส้อมและกระดาษทิชชู่ให้ผู้เป็นแม่อย่างเอื้อเฟื้อมีลูกสาวก็น่าเอ็นดูอย่างนี้คงสนิทสนมกับแม่และก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเหินห่างอย่างที่เธอและลูกเป็นอยู่เธอคีบหมูแดงแห้งๆใส่ปากพลันคุ้นคิดว่าตัวเองอาจจะวิตกเกินเหตุลูกชายคงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหากมีครูประจำชั้นก็ต้องติดต่อมาเพชรคงแค่อยากมีโลกส่วนตัวภาษาเด็กอายุ16แต่คนเป็นแม่คงอดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นบางอย่างในแววตาลูกที่มีความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นหรือเพชรรู้ว่าเธอมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเขาอาจจะคิดว่าแม่มีเรื่องสั่งสอนจึงหลบเลี่ยงหลังวางจนซ่อมนิดครู่หนึ่งหัวหน้าโทรมาถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่ไม่อยากคุยที่ออฟฟิศได้ยินอย่างนั้นพลอยจึงขับรถไปหาเธอถึงบ้าน

เรื่องจะปรึกษาหากเรื่องประโยคนี้พลอยพอเดาได้ว่าคนพูดตัดสินใจเองไม่ได้คุณนุชเปลยว่าวันนี้ผู้จัดการเรียกพบคุยกันนานร่วมชั่วโมงข้อสรุปที่ได้ก็คือบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานพลอยเลิกคิ้วเท่าที่คุยกันมาผลประกอบการปีนี้ก็จัดว่าดีนี่ค่ะหัวหน้าหรือว่าเกี่ยวกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นถ้าทางบริษัทเห็นว่าสูงไปก็ปรับลงได้นะคะกว่าจะมีผลก็สิ้นเดือนกุมภาเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาตรฐานมีบางคนเท่านั้นที่ต้องให้ออกไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปรากฏแต่บทสนทนาอื่นที่ตามมาส่งผลให้พลอยรู้สึกหนักอึ้งกลับถึงบ้านเกือบสามทุ่มเพชรปลีกตัวไปหยาบน้ำพอเข้าห้องส่วนตัวก็กดล็อกประตูพลอยไม่ติดใจเรื่องลูกอีกครุ่นคิดเรื่องพนักงานที่กำลังจะถูกปลดบริษัทมีแผนขยายกิจการปีหน้าจะเปิดบริษัทลูกรับงานเอกชนโดยเฉพาะต่อไปนี้จะไม่บริหารระบบพี่น้องเหมือนผู้บริหารรุ่นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเน้นพัฒนาคนหนุ่มสาวที่พร้อมอุทิศตัวเพื่อบริษัทถ้าอย่างนั้นเว้นลุงสูบบินสักคนไม่ได้เหรอคะที่ผ่านมาโฟร์แมนคนไหนก็ชมว่าทำงานดีตั้งแต่พลอยมาทำงานกับบริษัทยังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแกสักคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะนิสัยส่วนตัวและความประพฤติก็ดีมาตลอดลุงสูบินอยู่มาตั้งแต่เท่าแก่ยังอยู่เงินเดือนสูงตามอายุงานทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าปีนี้แก62แล้วจ้างคนหนุ่มที่ทำงานได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าไม่ดีกว่าหรอบริษัทรับเหมาก่อสร้างรู้ดีว่าคนขับรถเกรดสำคัญไม่น้อยกว่าโฟร์แมนเพราะเป็นคนสั่งงานคนขับรถดินรถบดและรถน้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยและตำแหน่งงานสัมพันธ์กันเพราะว่าต้องใช้สายตาดูค่าระดับถนนสมัยก่อนพนักงานขับรถเกรดที่มีฝีมือส่วนมากเคยผ่านงานจากเมืองนอกมาก่อนจึงมีอายุพอสมควรแต่ปัจจุบันอายุ 30-40 ก็ขับคล่องแล้วลุงสุบินทำงานหนักเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกหลานให้แกดูแลเมียก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงพลอยคงหนักใจน้อยกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าต้นปีหน้าคุณนุชจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่วนพลอยก็เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งของคุณนุชส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปคุมสำนักงานที่กรุงเทพ

วันรุ่งขึ้นหลังจากส่งลูกแล้วพลอยเข้าออฟฟิศเป็นคนแรกหรือประวัติพนักงานออกมาดูอย่างละเอียดบางคนเคยได้รับใบเตือนเรื่องขาดลามาสายบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่เด่นพอที่จะรั้งไว้คนหนุ่มสาวจากบริษัทไปหางานทำคงจะได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสุบินนี่สิถ้าตัดเรื่องความเห็นอกเห็นใจว่าแกเป็นหัวหน้าครอบครัวมองเฉพาะคุณภาพงานก็ยังไม่เห็นข้อด่างพร้อยมองใบรับรองงานในอดีตของแกแล้วครุ่นคิดลุงสุบินเคยผ่านงานขับเครื่องจักรในประเทศแถบตะวันออกกลางมานับ10ปีก่อนโยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดไม่แปลกที่มีวินัยในการทำงานสูงแม้ผ่านงานจากเมืองนอกเมืองนาแต่แกก็ไม่ใช่คนหัวดื้อโฟร์แมนทุกคนชมว่าไปถึงไซต์งานปุ๊บพร้อมทำงานปั๊บไม่มีอีโก้เหมือนคนอื่นสั่งอะไรก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็บอกปัญหาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีต่อองค์กรก็ต้องจงรักภักดีสิออกจากที่นี่ไปก็คงไม่มีที่ไหนให้เงินเดือนมากเท่านี้อย่าว่าแต่เงินเดือนจะมีที่ไหนยังปล่อยให้ทำงานอยู่อีกไหมผู้จัดการพูดกับพี่อย่างนี้คงอยากให้เราเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เร็วที่สุดคุณนุ่นมีท่าทีหนักใจแกมเร่งเร้าเมื่อพลอยเอาเรื่องนี้เข้าไปหารืออีกรอบนึงพี่รู้นะว่าพลอยหนักใจแต่ช้าหรือเร็วก็ต้องบอกสู้บอกไปแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าเหรออีกไม่ถึง3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วบอกกระทันหันพนักงานน่ะยิ่งจะตั้งหลักไม่ได้วันต่อมาพลอยเรียกพนักงานเข้ามาแจ้งข่าวร้ายทีละคนปฏิกิริยาแต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนหน้าถอดสีบางคนยิ้มเฟื่อนบางคนถามหาเงินชดเชยมีคนที่ทำให้รู้สึกว่าบริษัทตัดสินใจไม่ผิดขณะเดียวกันก็มีคนทำให้เห็นอกเห็นใจแต่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวพลอยจึงไม่ลำบากใจจะไม่กล้าพูดที่มีอายุหน่อยก็มีพี่แดงแม่บ้านแกน่าเสียไปนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลาบ่อยเพราะว่าปัญหาสุขภาพดีเหมือนกันพี่จะได้ไปรักษาตัวอีกอย่างลูกหลานก็อยากให้ออกตั้งนานแล้วเขาอยากให้พักน่ะพลอยได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจทุกคนรับได้กับเงินชดเชยหรือที่ผู้จัดการเรียกว่าเงินจ้างออกชั่วโมงต่อมาคุณลูกก็โผล่หน้ามาถามว่ายังไม่เรียกลุงสุบินมาคุยหรอกะว่าจะเรียกแกมาคุยอาทิตย์หน้าค่ะเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พลอยจึงรอบถอนใจหัวหน้าพูดถูกช้าหรือเร็วก็ต้องบอกลุงสุบินเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจได้ไม่ยากทำอย่างไรได้ที่ไหนก็ต้องการคนหนุ่มสาวหากบริษัทยังต้องการเธออยู่อีก18ปีข้างหน้าเธอก็จะต้องเกษียณเหมือนกันขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มประวัติพนักงานก็มีสายเรียกเข้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก9โมงคุณแม่พอจะมีเวลาไหมคะน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้คนฟังชักใจคอไม่ดีปกติครูประจำชั้นจะโทรมาก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบถ้าด่วนคุณแม่เข้าไปพบวันนี้เลยก็ได้นะคะครูพลอยเริ่มร้อนใจเมื่อปลายสายบอกว่าช่วงบ่ายห้องพักครูค่อนข้างแออัดไม่เป็นส่วนตัวครูจะคุยเรื่องเพชรค่ะคุณแม่คงเห็นว่าเทอมที่แล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ครูเข้าประเด็นส่วนคนฟังใจหายว่าเริ่มเห็นเขาว่าลูกเงียบขรึมเพราะอะไรวันนี้ครูมีสอนพิเศษอะไรไหมคะถ้าไม่มีสะดวกไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟปากทางเข้าโรงเรียนไหมคะจะได้เป็นส่วนตัวคุยเสร็จคุณแม่ก็จะได้เลยเข้าไปรับเพชรที่โรงเรียนค่ะลอยพยายามไม่กังวลกระวายใจกระนั้นก็ทำไม่ได้ไปถึงตามเวลานัดเห็นครูกำลังนั่งดื่มชาเย็นรออยู่ลอยวางกระเป๋าพลางมองไปรอบๆโต๊ะที่ครูเลือกนั่งอยู่หัวมุมด้านในจึงค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่เห็นพลอยสั่งแล้วก็ได้เครื่องดื่มแล้วครูจึงเริ่มต้นด้วยสีหน้าหนักใจอย่างที่คุณแม่ทราบคะแนนเพชรไม่ดีมาตั้งแต่ม.4
ส่วนเทอมที่แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะครูเทอมที่แล้วเพชรได้ 2.48 ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ทราบว่าครูประจำชั้นม.4 เคยคุยกับคุณแม่ไปทีหนึ่งแล้วว่าถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยครูเรียกเพชรมาคุยตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเทอมนี้เกรดต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นน่ะเขาแย่แน่ดื่มกาแฟเย็นแต่หน้าของพลอยกลับร้อนเผาเมื่อรู้สึกว่าเธอและลูกไม่มีทางเลือกอื่นสำเนียกแล้วว่าเหตุที่ลูกไม่สบายใจคือเรื่องนี้ยิ่งได้ยินครูบอกว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ขึ้นม.6 การเรียนจะยิ่งเข้มข้นออกกลางปีจะยิ่งลำบากนอกจากเพชรมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะครูรวมห้องอื่นด้วยก็10 กว่าคนค่ะห้องเพชรน่ะมี3 คนครูเองก็เสียดายเพราะว่าถึงจะอ่อนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่คะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากท็อปเกือบทุกครั้งเลยนะคะเพชรชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาคงไม่ถนัดนะคะครูที่จริงเขาเหมาะกับสายศิลป์โรงเรียนก็มีแต่สายวิทย์เห็นว่าลูกเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลครูก็ใจใส่นักเรียนดีเลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาละอองน้ำที่กอดรอบแก้วชายเย็นของครูหยดลงไปกองที่แผ่นรองน้ำสีส้มในแก้วเริ่มละลายขณะที่ครูมีสีหน้าคล้ายน้ำท่วมปากก่อนแยกกันเธอแนะว่าให้ลองกลับไปคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งพลอยรู้หมายถึงอะไรหัวหน้าก็เคยพูดว่าโรงเรียนนี้เคี้ยวหากคะแนนเด็กมัธยมปลายไม่ถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนก็จะขอให้เด็กเป็นฝ่ายลาออกคุณนุชไม่เห็นด้วยกับระบบนี้จึงส่งลูกคนเล็กไปเรียนประจำที่จังหวัดอื่นพลอยนึกโกรธที่ลูกไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังคืนนั้นรอจนเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเคาะประตูเรียกมีอะไรจะบอกแม่ไหมเห็นเพชรเลิกคิ้วจึงถามซ้ำมีอะไรจะคุยกับแม่ไหมเพชรเบิกตากว้างแม่รู้เรื่องแล้วใช่มะรู้บอกแม่เหรอใช่แล้วนี่เพชรจะยังไงเพื่อนๆน่ะว่ายังไงกันบ้างเขาก็กำลังหาโรงเรียนอยู่อ่ะลูกอ้อมแอมพ่อแม่บางคนน่ะจะเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการมันจันหน้าใจจริงพลอยก็อยากจะคุยกับผู้ปกครองคนอื่นเหมือนกันแต่โรงเรียนต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับกรุงเทพต่างคนต่างไปรับลูกไม่มีจังหวะจะเจอหน้าทักทายกันแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงอยู่ว่ามีหลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งคนเป็นพ่อแม่คงวุ่นวายใจเรื่องลูกไม่ต่างกันแต่หากผู้ปกครองทั้งหมดเข้าไปเจรจาทางโรงเรียนจะยอมละล้วมกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้และยอมให้โอกาสทุกคนหรือ

ัปดาห์ต่อมาพลอยก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนระหว่างนั่งรอที่โถงรับแขกจึงได้รู้จักผู้ปกครองที่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายมีอยู่ 3-4 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงสีหน้าแต่ละคนมีความกังวลฉาบอยู่ความที่อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงพลอยจึงนั่งฟังเงียบๆโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กทำคะแนนสอบสูงติดอันดับต้นของประเทศแต่ใครจะรู้ว่าภายในเละแค่ไหนครูไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สนใจนักเรียนเอาใจแต่เด็กห้องโครงการกับเด็กที่เรียนพิเศษกับเขาเด็กห้องธรรมดาก็ถูกทิ้งขว้างไหนจะปัญหาเด็กหัวโจกกับเรื่องยาเสพติดอีกผมก็เลยไม่ให้ลูกไปสอบคุณแม่รายหนึ่งโครงหัวเนี่ยให้ลูกไปสอบแต่ไม่ติดค่ะเด็กทั้งจังหวัดน่ะนะต่างจังหวัดก็ยังมาสอบถึงได้ให้มาเรียนเอกชนค่าเทอมแพงก็สู้เพราะว่าเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจออย่างเงี้ยเขารับประกันว่าเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ก็คัดแต่เด็กหัวกะทิไว้จะสอบไม่ติดทุกคนได้ยังไงล่ะโรงเรียนมีหน้าที่ติดบอร์ดโชว์ใครติดแพทย์ก็อวยเยอะหน่อยไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นขนาดติดเทคนิคการแพทย์ก็ยังถูกเหยียดคุณดูสิว่าเขาแบ่งแยกเด็กแค่ไหนอ่ะคุยกับญาติที่กรุงเทพก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ระบบนี้ค่ะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์คัดออกที่จริงอีกปีเดียวก็จบน่าจะให้เด็กเรียนต่อเนี่ยต้องไปวุ่นวายหาที่เรียนใหม่กลางคันไม่มีที่ไหนอยากรับหรอกครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้วิธีบริจาคเงินให้โรงเรียนแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาคงไม่รับหรอกเขามุ่งให้เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นตอนรับข่าวอนุบาลนั่นก็อีกเรื่องนะที่ผมมาวันนี้เพราะอยากจะถามผอ.ว่าทำไมคุณเชิดชูแต่เด็กเก่งแต่เด็กอ่อนเนี่ยกลับทิ้งให้จมน้ำสมัยพวกเราคะแนนต่ำยังไงโรงเรียนก็เข็นจนจบได้มีเรื่องที่รักมักที่ชังจะอุ้มแค่เด็กเรียนดีรอยปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเองก็ไม่คิดต่างกันอยากถามผู้บริหารโรงเรียนใจจะขาดว่าทำไมอบอุ้มเด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่โยนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้จมน้ำทั้งที่ควรจะยื่นมือฉุดพวกเขาขึ้นมาแต่เมื่อพบผู้อำนวยการจริงๆเธอกลับพูดเชิงประนีประนอมขอโอกาสให้ลูกชายคงเพราะผ่านการคุยกับผู้ปกครองมาหลายรายแล้วผู้อำนวยการจึงอธิบายว่าที่กำหนดนโยบายคัดเด็กเรียนอ่อนออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเหตุที่ทางโรงเรียนให้เด็กมัธยมปลายงดกิจกรรมทุกอย่างทั้งดนตรีและกีฬาเพราะว่าต้องการให้พวกเขารับมือการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่สนามสอบเต็มตัวคิดในแง่กลับกันถ้าเราปล่อยให้เด็กอ่อนเรียนรวมกับเด็กแข็งก็เกิดการเปรียบเทียบกันอยู่ดีซึ่งอันตรายมากเพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนแต่ว่าตัวเองสอบไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่จะแย่ก็คือตัวเด็กเองคำพูดเรียบๆฟังดูเหมือนอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่พลอยรู้สึกว่าแววตาเขากำลังเบื่อหน่ายถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ายังอยากเรียนที่นี่ต่อผมขอคุยกับหัวหน้าสายอีกทีก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับว่าเราให้โอกาสมาแล้วถึง3เทอมพลอยหน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ที่คอกลับออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างปนกันไปถึงออฟฟิศผู้จัดการเรียกพบไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เขาต้องการสรุปเรื่องลุงสุบินเมื่อเธอเตรียมคำตอบไว้แล้วสารภาพตามตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าแกจะลำบากหากต้องตกงานตอนนี้ในฐานะตัวแทนฝ่ายบุคคลนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเธอควรจะดูแลอบอุ้มพนักงานด้วย

0: คุณผู้ฟังคะรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในวันจันทร์หน้านะคะก็จะได้นำเรื่องสะพานสองฝั่งที่ประพันธ์โดยแพพลอยวนัสค่ะมานำเสนอกันเป็นตอนจบส่วนในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เตรียมพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
9: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบและผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายขอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น
10: นางสุดฤทัยราชเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายูฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟ้มขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบกายดั้งเดิมทานดื้อหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบัคลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
14: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
13: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: สวัสดีครับ
17: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไ
18: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
19: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
20: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
19: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
20: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
19: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
21: ์ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
22: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
23: You are listening to the Phuket Radio Thailand Station at 96.75 MHz. Please stay tuned for the relaxing bedtime program. Interesting content, news, and stories from Phuket and nationwide. Welcome our listeners to Love Tonight.
2: You are listening to the National Cascading Service of Thailand Phuket
3: under the Government Public Relations Department
4: on FM 96.5 MHz.
2: Right now, you're with me, Beth, tonight, bringing you new information entertainment
3: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
2: right here on Beth tonight.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดโดยทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งดูลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
8: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
9: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนจึงจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับคืนนี้อาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามาแฟนคลับอาจารย์อาก็คงจะยิ้มแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องของฝนฟ้านะฝนตกหนักนะต้องระวังเรื่องของพายุด้วยยังเตือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุกันไปดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะสุขภาพนี่ต้องดูแลทุกวันครับนะปฏิบัติตัวตามหลักของสุขศึกษานะฮะเรื่องของการกินกินอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารให้ครบหมู่นะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเรานะการพักผ่อนการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์นะให้มันมีความสดชื่นเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้มันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทางเลือกของการดูแลสุขภาพก็มีหลากหลายนะยูกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรฝากไว้เลยนะฮะสมุนไพรอภัยภูเบศรครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะฮะอาจารย์อามารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สบายดีนะอาจารย์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอเคเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับในช่วงค่ำเตรียมเรื่องอะไรมาคุยครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังค่ะ
3: โอ้ปัญหานี้ก็มีผู้ฟังโทรมาปรึกษากันบ่อยๆนะอาจารย์นะ
4: ค่ะ
3: เออท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่นะครับบางคนก็โชคดีนะไม่มีปัญหาท้องผูกบางคนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยท้องผูกเรื้อรังแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่อะฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะมันนำไปสู่ภาวะอุจจาระตกค้างนะคะอุดตันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะพูดแบบเห็นภาพง่ายๆว่าขี้เต็มท้องนะคะ
3: ครับ
4: หรือว่าทางแผนไทยเนี่ยเขาอาจจะมีคำว่าเถาดานพลดึกนะคะเถาดานพลดึกก็คือเหมือนจับท้องใบมันแข็งเป็นลำอ่ะนะคะมันก็ทำให้แน่นจุกเสียดได้พวกนี้ก็คืออุจจาระมันแห้งกรังติดผนังลำไส้พอมันแห้งติดแล้วมันค่อนข้างที่จะถ่ายออกมายากแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดกำเนิดของพวกแก๊สพวกลมในร่างกายนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ถ่ายออกทีนี้เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันก็เจอได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าอุจจาระตกค้างเนี่ย ือแม้แต่คนที่บอกว่าถ่ายดีถ่ายทุกวันสุขภาพดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะมนุษย์เนี่ยกินอาหารทางปากนะคะย่อยอาหารดูดซึมอะไรต่างๆสุดท้ายก็เหลือกากอาหารก็เคลื่อนตัวออกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกทางทวารหนักก็ขับออกจากร่างกายไปนะคะซึ่งลำไส้ของคนเนี่ยโดยปกติมันจะไม่โล่งโจ่งนะคะคือมันก็จะมีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจะมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้ออกแน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกเหมือนดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้านานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะออกยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่า อุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้เพียงพอเนื่องจากว่าอุจจาระมันแพ็คแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยายออกได้นะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็คในนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะหดกลับไม่ได้นะคะทีนี้ภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการปวดท้องแบบบีบๆนะคะท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องมีลมในท้องเยอะนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวเวียนหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพองถ่ายลมทั้งวันผมคอเลอะเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอ่ะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะ คือกระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่มวลอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะเราไปเช็คดูไหมว่าเราเนี่ยขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเนาะเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอ่ะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับ ตัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรือปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้างขี้ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระใสเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
3: คือ
4: จริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
3: ้
4: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็กกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยมักจะเกิดในคนอายุมากเพราะว่าเรื่องระบบประสาทสัญญาณเตือนความรู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจนเดินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ยในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะทีนี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะกลมๆหรือว่าเลสตูโลส MOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
3: ได้ครับ
4: นะคะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะจะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
3: ้
4: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้ละจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงๆมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอ่ะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือ10,000มิลลิกรัมนะคะ
3: ค
4: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคืองานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชีหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ย เดิมในบัญชีหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้หนึ่งคือเป็นยาช่วยระบายนะคะแต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอ่ะมันก็จะแบบว่าลูกปิดลูกเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
3: อ
4: ่ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขามแขกกับคนที่กินตีพลาเนี่ย
3: ครับ
4: คือคนที่กินอุจจคือคนที่กินมะขามแขกเนี่ยอุจจาระมันจะเหลวนะคะส่วนใหญ่มันจะเหลวแต่ว่าคนที่กินตีพลาเนี่ยอุจจาระมันจะมีลักษณะปกติ
3: ครับ
4: นะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักธาตุอ่อนของแต่ละคน
3: แต่ละคนด้วย
4: ฮะใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่ยาไบพูเบตมีก็ยาระบายน้ำฝักคูณนะคะจริงๆตัวนี้ใส่ตีพลาลงไปด้วยนะคะในสูตรตำรับนะคะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อในฝักคูณเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนไฟเบอร์อย่างนึงอะเนาะตัวเนื้อฝักอะนะคะที่เราใส่ต้มลงไปอะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูณเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กตูโรสนะคะ
3: ค
4: เขาก็พบว่ามันดีกว่านะดีกว่าการชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่ายเนี่ยมากกว่
3: าน
4: ะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กตูโรสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กซ์ตูโรสนะคะแล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแข็งนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี่ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกแอนทราคินอนนะคะแอนทราคินอนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
3: ้
4: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวันแต่ถ้าถามว่าโอ้มันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันนะคะก็ติดไปนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอ่ะนะคะมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆคือ1จริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนๆมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหาย

0: มะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบบออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิสักโคดิลอย่างเงี้ย มันจะแรงกว่ามะขามแขกเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะคือมันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพละเข้าไปเนี่ยตีพละเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
1: ครับ
0: พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคือพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวนึงนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะแล้วก็ตีผลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generation คือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบเพิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็น key player หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือ Acromantiaมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิล่านะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะแต่เป็นแบบลำไส้ใหญ่แบบสั้นๆเนาะ แล้วก็เพราะเป็นเวลา72ชั่วโมง
1: ครับ
0: ร่วมกับตีผลานะคะก็เพราะว่าตีผลาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่กับแบคทีเรียที่ได้มาจากอึของคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะมันไปปรับสัดส่วนประชากรจุลินทรีย์นะคะให้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 หรือกูคาร์กอนไลท์เปปไพร์วันเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอะที่แพงๆหลายๆหมื่นอะนะคะก็

0: จริงมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิบนะคะหรือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆปฏิกิริยาเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาประติดประต่อได้ว่าที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีผลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ยมาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือซื้อที่แบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลงก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบกินอะไรเหมือนเดิมแบบเป็นวิถีชีวิตเดิมของเราคือมีกินขนมบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่คนกินแบบว่าของแบบเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยคือแต่ว่าขนมเนี่ยกินบ่อยอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแบบช่วยควบคุมน้ำหนักได้อะนะคะเพราะว่าขนาดที่ตัวเองกินอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลดน้ำหนักชัดเจนเท่ากับงานวิจัยเพราะนั้นเขาใช้เยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลภัยบูมเบศเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกนี้มันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอ้ตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียมไงนะคะนั่นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนักท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็จะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบตีผลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองเงี้ยจริงๆพวกคูนชุมเห็ดมะขามแข็งเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูนเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสัก8ใบนะคะชงต้มกับน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นชาชงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะคะ มะขามแขกก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วนึงก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ่ายตอนเช้าได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
1: แต
0: ่ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอตัว5โมงถึง7โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเคลื่อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้อ่ะผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกดท้องซ้ายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ไพปูเบของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมเฉพาะวันนี้นะครับ022900473นะครับ022900473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไพโคเบรกก็ไปที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชพิทยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะของชั้น7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐ ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: แม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ022900473รับทีละท่านทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
10: เชิญจากมหาสารคามค่ะจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
9: เชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคท้องผูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถจะกินกินกะลาได้ไหมคะ
11: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเลือดเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรลิเย็นค่ะ
10: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย
11: ์น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือ okay. ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัว mm-hmm. แต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันปอดแล้วมันแตก
9: ใช่แล้วมันโป่งเนี่ย
11: ทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยิน ก็คือกลางคืนมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายอย่างแล้วก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
10: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยนะคะอาจารย์คะ
11: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได
9: ้อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
10: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
11: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกิน
10: ถ้าอย
11: ่
10: างน
11: ั้
10: นถ้าอย่างนั้นต้องเลือกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
10: อันนี้กินมะขามเขียดทุกวันเลยค่ะอาจารย
11: ์เราเหมือนกับว่ากินเหล้ากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก
10: ่แล้วก็บางสายจัน
9: อะไร
11: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
10: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
11: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
10: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
11: อันตรายร้ายแรงน่ะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะว่าเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
10: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
11: ก็วันนึงมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนานคือ 2-3 เม็ดเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันหนึ่ง3เม็ดก็ไม่อยู่เราเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนัก
10: สูงสุด3เม็ดค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2วันไม่ถ่ายก็3เม็ดเลยค่ะ
11: ก็3เม็ดก็ยังรับได้อยู่3เม็ด4เม็ดเนี่ยยังรับได้อยู่ค่ะ
9: จะถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
10: หมายถึงว่าเต็มที่ก็จะให้เกิน3เม็ดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: 4เม็ดก็ยังได้คือจริงๆมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2เม็ดนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
9: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
10: โอ้ยกับอย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
9: ผักอ่ะ
10: พยายามอยู่บางวันมะขามเปียกเลยค่ะ
9: ผักกินเยอะไหม
10: บางวันก็ซื้อ
9: ผักกินเยอะไหม
10: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
9: ก็ต้องเพิ่ม
10: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
9: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้
10: ก็คุณหมอก็แนะนำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้า3เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2เม็ดพอลดมา2เม็ดมันก็ไม่หายอีก
11: ก็ได้ถ้า3เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจำกัดขนาดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบ2-3 วันกินที3เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ก ็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่า100%คนที่กิน3เม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที่เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงๆมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะงวดแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
9: ้ครับลองไปปรับดูลองไปปรับดูครับ
10: อาจารย์ค่ะสิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยให้ละลายแผ่นมันในเส้นเลือดหรือคะอาจารย
11: ์ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณาหยุดดูเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเรื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันก็อาจจะต้องอาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดหยุดยิ่งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
10: อ
11: ๋
10: อ
11: จะกินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
10: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวนี่มันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไม่ใช่กัน
11: น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นละค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได
10: ้ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย
9: ์นั่นแหละตัวหวาน
11: ไอ้เนี่ยน่าจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอะ
10: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
9: ดีครับ
11: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่หรอคะ
10: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
11: ์ชนิดไหนคะทราบไหม
10: LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
11: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยไหมคะ
10: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดลวดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรกินเลย
11: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดลวดแล้วเหรอคะ
10: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ถือเมทัลลินค่ะอาจารย
11: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได
10: ้ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอยู่แล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
11: อ๋อแล้วไปถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
10: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวมีส่วนทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
11: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูตีถ้ามันเท่าๆเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
10: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้อู้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรนี่โอ้ยดูมากค่ะพูดดูมากเลยไม่เคยเห็นคุณจะเคยเจอค่ะ
11: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานๆอ่ะ
9: ใช่
11: ก ก็ก็กินบ้างหยุดบ้างละกันเนาะ
10: กินตอนนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
11: ค่ะ
10: เปลี่ยน
9: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
10: น้อยไปนะคะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
9: ์ครับ
11: ก็ลองปรับดูได้
9: ปรับเอา
10: ค
9: ่
10: ะ
9: กินวันเว้นวันเว้น2วันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
10: ค่ะขอบพระคุณคุณบรมขอบคุณคุณหมอค
9: ่ะมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วขอโทษทีครับด่วนด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
12: ค่ะสวัสดีค
9: ่
12: ะ
9: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วย
12: ค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคือทานการทำโปรไบโอติกประจำเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะ
9: อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
11: ไม่มันเสียงมัน
9: เสียงไม่ค่อยชัดเลยครับคุณผู้ฟังครับทำไมโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยชัดเลยอะไรไบโอติกนะ
12: โพไบโอติก
9: นะ
12: ที่ปรับลำไส้อะค่ะทานแม่ทานเพิ่มกับโพไบโอติกกับพรีโอติกค
9: ่
12: ะ
9: คำถามคืออะไรอะครับ
12: ทานประจำอะดีไหมคะ
9: พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกทานประจำดีได้ไหมดีไหมใช่ไหม
12: ค่ะ
9: ประมาณนี้อาจารย์นาทีสุดท้าย
11: คือกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าดีแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์เราก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างเอาจริงตัวเองก็เป็นคนชอบลองอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยแต่บางอันเรากินแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่สบายท้องเลยอ่ะคือมันเหมือนว่าเราใส่เชื้อลงไปเยอะหรือเปล่าแล้วมันมีแบบว่าลมในท้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือบางคน
9: อ
11: ่ะลำไส้อาจจะแบบว่า
9: จะหมดเวลา
11: ดีอยู่แล้วแต่เราไปใส่บางตัวเข้ามามันทำให้สัดส่วนบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ต้องลองสังเกตตัวเองจริงค่ะเพราะว่าแบบเรื่องพวกเนี้ยมันยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื้อมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินทุกวันนะคะ
9: เลือกยี่ห้อที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะ
11: ค่ะ
9: โอเคนะโอเคครับอาหารก็เลือกด้วยใหญ่หวานโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
11: ค่ะสวัสดี
9: โอเคครับหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: เนี่ยเพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
18: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
17: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
18: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดี าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
17: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
13: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
19: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์ จันทินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโรงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยศิระวันช่วยเท้ารายงาน
13: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน CAP สู่ตลาดโลก
20: นางสาวณรมนสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมจัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
13: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
21: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกส่วนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนโต้ดือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda CCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
22: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และรหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

้นชนกว้างขวางในสังคมหันหน้ากันมานิยมพูดโยมทุกเวลาเกียรติศักดิ์มีคงวัดกันด้วยเงิน

ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงยังอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงจะคลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็ฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็น

ท่านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญ

ู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนค่ะนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎร์ที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

วันเย็นแสงเย็นยั่วยวนชวนคืน

0: ู้ฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังทุกวันนี้ก็เป็นแนวเนี่ยทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่เงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันนะเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พลพิษอมตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิพสถิตพงษ์กลั่นแปลงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์บุญวิทย์อมตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอจะทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์คุณพิษอมตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะ
2: คร
1: ับ ก็เรียกว่าเพลงกล่อมลูก
2: ครับ
1: นะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพียงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดๆคุ้มคำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: สามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะครับจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับให้รักเหมือนชมพู
2: ่ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่างๆ
2: ครับ
1: แนะนําว่าท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักหวนสนองตัวอย่าไปทําหูทําตากับผู้ชายเค้าต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั้นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะในพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารชุดเป็นมาร์ชอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะสำหรับที่กลับนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475
2: ครับ
1: นะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีน ึ่งก็จำไม่ผิดได้อยู่ที่วังบางสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละและสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ไม่ให้เปิดข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กที่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คุณแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยนี้คนดีเป็นด้วยปัญญาหนูอย่าสุขสนจงอดจงทนหนูจงบดช่องวิทย์ท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเรื่องครูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: ไปเป็นจุ
1: ก
2: มัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุท่านกำลังกำลังนะ
2: ฮ
1: ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณจ้านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

ี่ยวหนูอย่าเตรียเสพเลประพฤติ

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มบรรจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มบรรจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาลิตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้คุณเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีพร้อมรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีพระมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันเลยอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอมาช่วยทำงาน
0: เขาทำฟรีครับแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลง
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องยิ้งก่องยิ้งก่องไปนะฮะแบบนั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพียงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลอ่ะเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของจอมปอดด้วยสม
1: บ
0: ัติ
1: ครับ
0: จักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเป็นกรอบเลยกันแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรพนาร้องอะไรต่างๆนี่มันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรอย่างนี้นะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแทงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอก
1: ม
0: ุนทาจะพิษไหนงามนั่นงามเฉิดเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกพอดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มันเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นชื่อ
1: ครับ
0: มาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากแก้วอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: มารดาสะดุดดีเป็นเพลงเล็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะที่โชลีชมวิทย์ร้อง
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะเลยนะวัฒนธรรมจะดำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนั่นแหละก็เลยเกิดเพลงเด็กชุดอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอย
1: ่
0: างเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเราลึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: ล้วนคนทำเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของ Johann Strauss Jr. นะคือ Brudanus Waltz นะฮะ Brudanus Waltz ก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอันใบสดสวยดูโนนที่อะไรไหนอ้อในมุมมองงามตา
2: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์คุณพิษอมรยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

个七彩斑，为了你个蜜片老去来干个七彩。

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปภพแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับมาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีปริมาณฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ40-60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาครับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับประกาศตัวเป็นเจ้าภาพดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ2026ครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ประกาศตัวเป็นเจ้าภาพดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ2026พร้อมสบโอกาสศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดผ่านอัตลักษณ์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงมัดไก่เยาวชนและก็นักท่องเที่ยวกว่า25ประเทศทั่วโลกนะครับระหว่างวันที่1-9พฤศจิกายนนี้ครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็กล่าวว่าขณะนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมทุกด้านนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในระหว่างวันที่1-8พฤศจิกายน2569นี้ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมและก็มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งในบริเวณที่พักสนามสอบแข่งขันและสถานศึกษาสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นวาระแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ72พรรษาในปีพุทธศักราช2570เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับนอกจากนี้นะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญ ในระดับนานาชาตินะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับการเปิดบ้านนะครับต้อนรับคณะผู้แทนนักเรียนและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกว่า25ประเทศทั่วโลกกว่า200คนนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอศักยภาพของจังหวัดผ่านอัตลักษณ์อุบลราชธานีเมืองสี่แสงพร้อมสร้างแสงใหม่นั่นก็คือแสงจากดวงดาวนะครับแสงแห่งปัญญาและก็มิตรภาพของเยาวชนนักดาราศาสตร์ทั่วโลกที่จะโคจรมาพบกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยพร้อมเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตด้านรองศาสตราจารย์ดร.พินิติรัตนานุกูลนะครับเลขาธิการมูลนิธิสอวนนะครับในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันดังกล่าวเขาบอกว่าเวทีนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่การแข่งขันเพื่อความวัดความรู้แต่เป็นกลไกสำคัญนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นนะครับที่จะมีความสำคัญของการแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการยกระดับวงการวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับผ่านเครือข่ายความสามารถความร่วมมือระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับโดยมูลนิธิสอวนนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับจะร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ICAA JR 2026ในวันแรกของกิจกรรมนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในวันที่2พฤศจิกายน2569นะครับด้านศาสตราจารย์ดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานการจัดการดำเนินงาน IOAA JR 2026ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมทัศนศึกษาและนิทรรศการขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์นะครับได้จัดเตรียมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการพัฒนาและก็ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสำเร็จของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในการยกระดับมาตรฐานในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและเทศกาลการดาราศาสตร์จากความร่วมมือกับNARIT นะครับและเครือข่ายพันธมิตรนะครับรวมทั้งจัดเตรียมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้านการจัดเตรียมกิจกรรมทัศนศึกษาที่อุทยานแห่งชาติป่าแต้มที่จะทำให้เยาวชนทั่วโลกนะครับได้สัมผัสอารยธรรมโบราณของภูมิภาคสะท้อนการพัฒนาของชุมชนโบราณทั้งในด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นบ้านผ่านการเยี่ยมชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์และสาธิตธรรมเทียนพรรษาและถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะครับเพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสปณิธานของชาวอุบลราชธานีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับรวมทั้งจัดให้เยาวชนผู้แทนจากทั่วโลกนะครับได้มีส่วนร่วมและสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดผ่านการแต่งกายด้วยชุดไทยเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของไทยนะครับผ่านการลงมือทำพร้อมชิมรสอาหารด้วยตนเองนะครับก็เชื่อมั่นว่าเยาวชนและผู้ที่มาเยือนประเทศไทยในงาน IOAA JR 2026นะครับจะไม่ได้กลับไปเพียงแค่เหรียญรางวัลนะครับแต่จะได้รับความทรงจำและก็ความประทับใจเติบโตทั้งด้านความรู้จิตวิญญาณและก็ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สำคัญกับได้มิตรภาพที่ไร้พรมแดนกลับไปด้วยที่ได้ร่วมผนึกกำลังเป็นเจ้าภาพและก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างภาคภูมิครับซึ่งเราพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับ จริยภาพจากทั่วโลกสู่แผ่นดินอีสานในการแข่งขันกระดาษศาสตร์และฟิสิกส์กระดาษศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนะครับระดับประถมตอนต้นครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในระหว่างวันที่1-8พฤศจิกายนนี้ครับมาต่อกันที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็อนุมัติ42โครงการกับเดินหน้าพัฒนาระบบน้ำและจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว่า500ไร่ทั่วประเทศครับนายกฤตสุตมะอุ่นกินนะครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดโรคที่ดินนะครับที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบซูมมิทติ้งนะครับโดยมีนายกิติพรทวีสุขผู้อำนวยการสำนักงานจัดโรคที่ดินกลางกรมชลประทานพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและการจัดโรคที่ดินสำหรับภาคเกษตรกรรมรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2558นะครับซึ่งระหว่างปี2560ถึง2567นะครับได้มีการดำเนินโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น306โครงการครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 1,900,000 ไร่แบ่งเป็นการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมจำนวน279โครงการนะครับพื้นที่กว่า1,700,000 ไร่และงานจัดรูปที่ดินจำนวน27โครงการพื้นที่ 178,312 ไร่รองปลัดกระทรวงเกษตรกรก็บอกว่าที่ประชุมนะครับมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดินประจำปี2519จำนวน42โครงการนะครับครอบคลุมพื้นที่พัฒนารวม 54,216 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา18จำนวน11โครงการนะครับพื้นที่ 456,728 ไร่และโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา31จำนวน1โครงการนะครับพื้นที่ 47,488 ไร่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับโดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางกรมชลประทานนะครับได้ดำเนินการรวบรวมและก็วิเคราะห์ข้อมูลโครงการอย่างรอบด้านนะครับทั้งในด้านของแนวเขตพื้นที่ตำแหน่งและความเชื่อมโยงของแหล่งน้ำตลอดจนประเมินความเป็นไปได้ด้านวิศวกรรมด้านสังคมและก็ความคุ้มค่าของโครงการนะครับเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่พร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำนะครับเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวย้ำในที่ประชุมว่าการพัฒนาโครงการด้านการจัดระบบน้ำและการจัดรูปที่ดินนะครับจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและก็เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรพร้อมขอให้คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนงานอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายพื้นที่พัฒนา 500,000 ไร่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไปครับมาที่ของเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันบ้างนะครับในปี2019นะครับก็เสี่ยงฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เตือนสำรองน้ำต้นฤดูครับมันสำรวจพืชระวังโรคและก็แมลงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฤดูฝนของประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2569นะครับก็เกิดความเสี่ยงนะครับความแปรปรวน4ระยะก็คือช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมีฝน 40-60% ของพื้นที่แต่อาจมีฝนมากนะครับในภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ช่วงปลายมิถุนาถึงกรกฎาคมนะครับอาจเกิดฝนทิ้งช่วงและก็ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับอาจเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก่อนจะเริ่มมีอากาศเย็นในปลายฤดูฝนก็คือเดือนตุลาคมนะครับกรมเสริมการเกษตรจึงเร่งกำชับให้น้องเกษตรกรครับเตรียมแผนการเพาะปลูกที่รัดกุมนะครับป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ และศัตรูพืชเข้าทำลายช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยการกระตุ้นให้เกิดโรคและแมลงนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็เปิดเผยว่าภาวะโลกรวนหรือสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบันนะครับคาดการได้ยากนะครับทั้งฝนทิ้งช่วงน้ำท่วมฉับพลันพายุฤดูร้อนอากาศร้อนจัดรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงการรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรจึงไม่ใช่เพียงการเยียวยาหลังเกิดเหตุนะครับแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบด้านนะครับทั้งการเตรียมความพร้อมการลดความเสี่ยงการเฝ้าระวังและการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้อย่างยั่งยืนแนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรควรทำ3สิ่งก็คือมันติดตามเหตุผลอากาศและสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอเพื่อจัดการพืชและป้องกันกำจัดศัตรูการเกษตรได้เท่าทันต่อสถานการณ์นะครับเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่นะครับจัดการระบบสำรองน้ำและระบายน้ำเพื่อป้องกันพืชขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับอาจจะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหรือเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะและก็ดูแลรักษาต้นพืชนะครับโดยตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของต้นพืชสามารถลดการขายน้ำในช่วงน้ำน้อยและก็ป้องกันการหักโค่นในช่วงเผชิญกับฝนตกหนักหรือลมแรงนะครับอาจเสริมไม้ค้ำยันลำต้นหรือทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตป้องกันการสูญเสียตามสถานการณ์สภาพอากาศนะครับอย่างไรก็ตามครับในสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายในด้านของการเกษตรเกษตรกรอาจเตรียมชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชเบื้องต้นก่อนนะครับอย่างเช่นเชื้อราไทโคเดอร์มาเชื้อราบิวเรียตัวห้ำตัวเบียนหรือแมลงศัตรูธรรมชาติศึกษาวิธีการใช้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมให้พร้อมสำหรับการควบคุมสถานการณ์นะครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงป้องกันความเสียหายของผลผลิตและแปลงปลูกตลอดจนพื้นที่การเกษตรในภาพรวมทางนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรและก็แนวทางในการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านครับช่วงนี้พักสักครู่หรือกลับมาครับ
2: บ้านเล็กในป่าใหญ่หนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อเกิดจากความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรและส่งเสริมการศึกษาวิจัยหาวิธีให้คนอยู่กับป่าได้โดยไม่เกิดการทำลายเน้นการพึ่งพาตนเองสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคนกับป่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

0: ุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังเข้ามาถึงช่วงของคุยเฟื่องเกษตรนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางร่วมไปกับคณะของอาด้านะครับในการเดินหน้าเกษตรแม่นยำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับลดต้นทุนการปลูกสับปะรดที่บ้านขานะครับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและก็คุณภาพ GI ไทยนะครับพร้อมสร้างเกษตรกรต้นแบบเสริมศักยภาพแข่งขันตลาดโลกแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนำโดยนายทวีศักดิ์ธนติโยพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าอาด้านะครับพร้อมคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนนะครับลงพื้นที่ติดตามผลงานวิจัยการจัดการน้ำปุ๋ยแม่นยำลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดบ้านขาจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตวีที่สำคัญพร้อมยกระดับคุณภาพสินค้า GI นะครับให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืนนะครับเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดงานวิจัยสู่โอกาสเกษตรไทยในอนาคตนะครับไปติดตามบรรยากาศและรายละเอียดกันครับ
2: ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้มาเยี่ยมชมโครงการแรกของเราค่ะนั่นก็คือโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและไนเตรตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสับปะรดของจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งผลงานวิจัยนี้นะคะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากอาด้าค่ะแล้วก็มีการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำและธาตุอาหารอย่างแม่นยำนะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนคุณภาพผลผลิตแล้วก็ยกระดับสับปะรดบ้านคา GI ให้สู่ตลาดคุณภาพได้นั่นเองค่ะวันนี้จุดแรกที่เรามาอยู่กันนะคะนั่นก็คือวิสาหกิจชุมชนพันจันหวานละมุนค่ะที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะได้พูดคุยกันในบรรยากาศสบายสบายนะคะที่เราจะได้เห็นว่าภาพงานวิจัยที่ปกติแล้วจะอยู่ในห้องทดลองนะคะวันนี้เราผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยได้จริงค่ะกับหมู่บ้านที่เรามาอยู่กันที่แห่งนี้นะคะที่วิสาหกิจชุมชนพันจันหวดหวังละมุนอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชดาพรโภไคสวรรค์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารอาด้าและสื่อมวลชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
3: เรียนท่านผู้อำนวยการสวก.ท่านรองผู้อำนวยการทีมงานผู้สื่อมวลชนแล้วก็นักวิจัยและชุมชนอำเภอบ้านคาทุกท่านนะคะในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้ต้อนรับทั้งคณะเลยจากสวก.นะคะเพื่อมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลงานวิจัยโครงการพัฒนาการจัดการน้ำและในเขตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสับปะรดของจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อวานท่องชื่อโครงการอยู่หลายนาทีนะคะก็สำหรับโครงการนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสวก.นะคะที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยของเราแล้วก็ขอยืนยันในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะว่างานวิจัยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่รายงานผลการวิจัยอะค่ะก็คือองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้เนี่ยทางนักวิจัยเนี่ยได้เอาไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรแล้วก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้ในแปลงปลูกจริงซึ่งเดี๋ยวในช่วงถัดไปก็คงจะได้ไปเยี่ยมแปลงปลูกนะคะก็จะได้เห็นผลงานวิจัยที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับในโอกาสอันดีนี้นะคะที่ฉันในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยก็ขอกล่าวต้อนรับด้วยความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสู่ทุกท่านสู่อำเภอบ้านคาอำเภอบ้านคาเป็นอำเภอที่ผลิตสับปะรดมากที่สุดของจังหวัดราชบุรีนะคะมีผลผลิตที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยอัตลักษณ์ที่ว่าก็คือมีรสชาติหวานฉ่ำกลิ่นหอมสีเหลืองสวยเนื้อนุ่มนิ่มและหนาแล้วก็ตาของผลเนี่ยค่อนข้างตื้นนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกท่านก็ลองสัมผัสดูว่าเป็นอัตลักษณ์แบบที่ดิฉันเนี่ยได้กล่าวมาหรือเปล่าก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอบ้านคาด้วยความยินดีนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ค ค่ะต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชฎาพรโพไคสวัสดิ์นะคะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะและแน่นอนนะคะว่าโครงการวิจัยนะคะจะถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมไม่ได้นะคะหากขาดไอเดียหากขาดการสนับสนุนทุนวิจัยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานนะคะโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าอาร์ด้านะคะก็เป็นหน่วยงานสำคัญที่เชื่อมโยงในจุดนี้นะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดโอกาสในการที่จะให้งานวิจัยตอบโจทย์ประเทศและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะได้กรุณากล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการวิจัยนะคะว่าทางอาร์ด้าเล็งเห็นอะไรทำไมถึงให้ทุนวิจัยกับโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
4: ก็เรียนท่านรองอธิการบดีนะครับแล้วก็คณะผู้วิจัยที่สำคัญคือทางคุณแม่นุชแล้วก็ท่านกำนันท่านใหญ่บ้านและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนพันจันหวานละมุนนะครับก็อย่างต้องมองว่าอาด้าเองหรือสวกเองนะครับก็เป็นองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงเกษตรทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรสิ่งที่จะให้ทุนก็ต้องเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรทั้งสิ้นอาด้าเองนะครับก็ไม่มีนักวิจัยอาด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนนะครับแต่เพียงว่าไม่ให้สับสนทุนอย่างเดียวก็ต้องเป็นอะไรสะพานเชื่อมระหว่างอะไรครับนักวิจัยนะครับกับเกษตรกรนักวิจัยหรือกระทั่งกับสถาบันการศึกษาอย่างราชภัฏเรานะครับก็ถือว่าเป็นสถาบันที่อยู่ในภูมิภาคถึง38แห่งนี้กันซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุดอย่างที่ผมจะติดตามข่าวตอนที่ผมเป็นข้าราชการอยู่กรมชลประทานเรียกตามองคมนตรีลงพื้นที่แถวบ้านคาก็มากับทางองค์ชลิตผู้ผาสุกองค์จอมก็อย่างยิ่งท่านดาวพงษ์เนาะท่านก็จะพูดตลอดว่าราชภัฏของเราเนี่ยเป็นช่วยกรสังคมที่คอยดูแลพี่น้องเกษตรกรตรงนี้นะครับนอกจากเป็นสะพานเชื่อมของสถาบันศึกษาเสร็จสะพานเชื่อมกับทางหน่วยราชการทางกระทรวงเกษตรด้วยปัญหานะครับด้านเกษตรทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยคือเป็นโจทย์วิจัยทั้งสิ้นเลยเพราะในการสนับสนุนงบวิจัยเขาต้องดูที่โจทย์นะครับอย่างเรื่องของเกษตรก็คือเรื่องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลิตการเกษตรแล้วนะครับอย่างที่นี่ที่สำคัญนี้ก็มานั่งคุยกับยืนคุยกับอาจารย์เนี่ยดูว่าเอ๊ะมันแปรรูปสกัดอะไรหลายอย่างก็ต้องทำงานวิจัยต่อไปนะครับถ้าเราปลูกสับปะรดขายสับปะรดก็ได้กิโลละ6บาท7บาทแต่ถ้าเกิดเอาเป็นงานวิจัยออกมาสกัดสารอะไรออกมาที่อะไรที่ชาวต่างชาติญี่ปุ่นจีนต้องการอะไรที่เขาปลูกไม่ได้ผมว่านะคือเป็นช่องทางที่ให้พี่น้องเกษตรกรเราหรือคุณแม่นุชกลุ่มคุณแม่นุชมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าขายแค่ไร่ละเท่าไหร่อ่ะ 50,000 ใช่มั้ยโดยเฉลี่ยแต่ลงทุนไปแล้ว 30,000 น่ะใช้เวลาเท่าไหร่ครับ1ไอ้18เดือน18เดือนถึงได้ขายได้ 50,000 แต่ต้นทุนลงละ30,000บาทเราทำวิจัยลดเหลือประมาณเท่าไหร่29,000ลดไป800ใช่ไหมจริงๆต้องลดสักเท่าไหร่อ่ะลดสัก 5,000 อะไรเงี้ยทำยังไงให้ลดต้นทุนนี่เนื่องจากว่าจะต้องใช้ปุ๋ยใช้ดินใช้น้ำใช่ไหมดินก็โอเคบอกดินไม่ดีดินทรายก็ปรับปรุงดินคุยทางอาจารย์ก็บอกว่าระเบิดดินถ้าเป็นที่ปลูกของระเบิดดินคืออะไรเอาระเบิดไปคว้างเหรอใช่ไหมเราก็บอกใช้ลิปเปอร์พอดีจังหวะเราก็อยู่กรมชลประทานเก่ามาเพราะเรื่องการทำเกษตรก็มันก็อยู่ในสายเลือดนะหมายถึงว่าอยู่ในที่ทำงานมาแล้วอยู่กรมพัฒนาดินมาด้วยเพราะเรื่องดินสำคัญดังนั้นการเกษตรคือดินดินก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊มีธาตุอาหารหลัก NPK เท่าไหร่แต่ที่นี่8 N ไม่ต้องการเยอะเพราะอะไรครับเยอะเดี๋ยวกระป๋องมันเลยดำเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการที่จะลดเอ็นอย่างไรก็คุยทางอาจารย์อาจารย์บอกว่าหลังจากที่ออกดอกปุ๊บไม่ให้แล้วจะลดลงแล้วสบายที่เราปุ๋ยที่นี่ไม่ต้องการสับปะรดที่นี่ไม่ต้องการในตัวเช่นต้องการน้อยนะครับต้องการแค่ช่วงเดียวหรือกระทั่งเรื่องของน้ำอีกแต่น้ำก็ถามว่าเอาใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำสมัยที่ใจกล้าเข้ามาปรับปรุงให้คุณเขาปุ๋ย นะครับไม่ต้องดูเป็นปุ๋ยอะไรอีกตอนนี้ยิ่งตอนนี้ภาวะตอนนี้เกิดทางด้านสงครามที่ตอนออกกลางฉะนั้นปุ๋ยเองก็ราคาแพงตรงนี้ทำยังไงที่จะลดการใช้ปุ๋ยในชุมชนใช้ปุ๋ยหมักของเรานะครับตรงนี้เพราะอย่างเนี้ยถามอาจารย์ว่าไอ้เปลือกสับปะรดที่เหลือก็ทำปุ๋ยหมักได้อีกถ้าเลี้ยงวัวทำเป็นอาหารสัตว์ทำเป็นไซเลตได้อีกตรงนี้ก็ทำได้หลายอย่างแต่ผมว่าถ้าเรามีสามารถใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตสับปะรดเนี่ยอย่าให้มันเป็นทิ้งไว้หรือเปล่าประโยชน์คือซีโร่เวสต์ทำยังไงจนกระทั่งมีอยู่ที่ใช้อะไรใยสับปะรดทำเสื้อตอนแรกเห็นทางพี่อูหรือใครบอกว่าใส่เสื้อสับปะรดผมก็ไปจับทางอาจารย์เขาผมไม่กล้าจับทางนี้อยู่ใกล้ไปจับทางนู้นเขาก็หลบผมจะจับไปเป็นผ้าใยสับปะรดหรือเปล่าเนี่ยนะตรงนี้นะครับก็อย่างที่ว่าเรื่องโจทย์คือปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาคืองานวิจัยมาจากโจทย์คือปัญหาของงานต่างๆเราจะให้กำหนดหัวข้อขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เราก็คงต้องทำวิจัยร่วมต่อไปนะครับก็พี่น้องสื่อมวลชนก็ซักถามอะไรได้มั้งเว้ยต่อไปนะ
2: จะมีโอกาสให้ซักถาม
4: มีโอกาสให้ซักถามนะโอเคนะครับพอเข้าใจเนาะครับขอบคุณนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะท่านดร.ทวีศักดิ์ ธนเดชพลเป็นอย่างสูงนะคะและแน่นอนค่ะว่าเรื่องของงานวิจัยเราก็ต้องมาพูดคุยกับนักวิจัยนะคะลำดับต่อจากนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิรักษ์อ้วนสิรินะคะหัวหน้าโครงการวิจัยค่ะได้มาบอกเล่าถึงที่มาจุดเด่นและผลสำเร็จของโครงการวิจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสับปะรดราชบุรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับในส่วนของสับปะรดที่ราชบุรีนะคะเราจะทำเป็น2ส่วนก็คือ1ก็คือสับปะรดผลสดกับ2ก็คือเป็นสับปะรดที่เราขายทางโรงงานในส่วนของงานวิจัยตรงนี้ค่ะเราโฟกัสที่สับปะรดโรงงานนะคะพอโฟกัสสับปะรดโรงงานก็จะต้องมีเงื่อนไขนะคะมาตรฐานของโรงงานที่เราจะต้องทำให้สับปะรดหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถขายได้ในมาตรฐานนั้นนะคะปัญหาเนี่ยเราทำทั้งหมดก็คือเป็นในเรื่องของปัจจัยต้นน้ำนะคะก็คือดินปุ๋ยแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ำนะคะ3อย่างนะคะเราก็เลยทำให้เป็นในรูปแบบของดูปัญหาในส่วนนี้ปัญหา1น้ำแล้งน้ำแล้งก็ต้องมีการจัดการน้ำนะคะเอามาแก้ไข2ดินมีปัญหาบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินดานก็คือเป็นดินที่มันแข็งหรือว่าเป็นดินทรายสารอาหารน้อยเราก็ต้องมีการใช้ปุ๋ยช่วยฉะนั้นการเตรียมดินก่อนที่จะปลูกสับปะรดเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นปัญหาที่ส่วนนี้ประสบอยู่เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของปุ๋ยนะคะประสบปัญหาอะไรนะคะในการที่เราจะทำผลส่งโรงงานเนี่ยเขาจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานว่าจำนวนไนเตรตจะต้องน้อยกว่า25 ppm ซึ่งถ้าเรามีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมในต้นแล้วก็ในผลของสับปะรดพอไปส่งโรงงานก็จะเกิดปัญหาว่าสับปะรดมีค่าไนเตรตเกินมาตรฐานก็จะมีผลทำให้ถ้าเอาไปทำแล้วทำไมเขาไม่ซื้อก็เพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยานะคะไนเตรตจะไปทำปฏิกิริยากับตัวกระป๋องทำให้เกิดกระป๋องดำนะคะเราก็เลยจะต้องลดปริมาณตรงนี้ให้อยู่ต่ำกว่า25 ppm ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการปุ๋ยนะคะพอสับระบบนี้เราทำมาแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นเนาะเดิมนะคะในการปลูกสับปะรด1ขอบหรือว่า1รอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18เดือนพอเราจัดการระบบพวกนี้ก็คือสามารถลดลงได้ประมาณ 1.5 เดือนนะคะเกษตรกรก็ขายได้เร็วขึ้นนะคะในเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็ผลผลิตมันทำให้เราเกิดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเลขตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเรามีการให้น้ำประมาณ 11.2 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อสัปดาห์เนี่ยจะทำใหรูปแบบของการจัดการผลผลิตดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นใส่ปุ๋ยได้ตรงตามเวลานะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำก็จะใส่ปุ๋ยได้นะคะทำให้เกิดรูปแบบของต้นทุนเราคำนวณต้นทุนตลอดเชนเลยนะคะก็คือความคุ้มค่าเนี่ยอยู่ที่ต้นทุนการจัดการน้ำและไนเตรตอยู่ที่ 1.17 บาทต่อต้นได้1หัวมาต้นทุนอยู่ประมาณ2บาทเนาะที่เหลือก็เป็นกำไรหรือเปล่าต้องรอดูเพราะมันมีอีกหลายปัจจัยนะคะแล้วก็รูปแบบของต้นทุนทั้งระบบนะคะในการทำ1รอบเนี่ย1ไร่เนี่ยอยู่ต้นทุนเดิมอยู่ที่เฉลี่ยที่ 3,299 บาท รงนี้ถ้าเรามีการจัดการดินแล้วก็น้ำเนี่ยมันจะทำให้ลดลงเหลือ 29,445 บาทก็คือลดลงประมาณ854บาทต่อ1รอบการผลิตต่อไร่นะคะแต่ว่าถ้าเรามีการจัดการดินด้วยนะคะมันจะทำให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยดินจากเดิมที่มันเป็นดินแข็งๆเนี่ยมันจะเติมปุ๋ยเติมน้ำมันก็ไม่ได้ซับเข้าไปที่ดินนะคะมันก็จะมีการพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบต่อในการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตพอมีการเพิ่มในส่วนของการจัดการกินมาได้เนี่ยก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้อีกประมาณ 2,000 บาทต่อไร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราทำทั้งหมดนะคะซึ่งเราทำกับพี่ๆทีมเกษตรกรที่ร่วมทำดีจอยกับเรานะคะพร้อมกันดีตอนนี้ก็คือได้ขยายผลนะบางใกล้เรือนเคียงเนาะเห็นว่าเอ้ยผลมันดีนะทำได้ดีก็เอาไปใช้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะในทีมที่เราจะพาไปดูเนี่ยเราก็จะพาไปดูในแปลงเกษตรที่มีการจัดการน้ำแล้วก็จัดการปุ๋ยจัดการดินตรงนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่มีการทำไถระเบิดดินนะคะแล้วก็จัดการระบบน้ำเข้าไปในแปลงแล้วก็ระบบปุ๋ยเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายเหมือนที่เราทำวิจัยมาเนาะจริงๆปัจจัยมันอยู่ที่อย่างอื่นหลายอย่างแต่ภาพรวมของเราอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่นำเสนอซึ่งในแนวโน้มเนี่ยก็คือว่าเป็นแนวโน้มในทิศทางที่มันดีขึ้นฉะนั้นเราเห็นเลยว่าการเอาระบบแล้วก็เทคโนโลยีนี้มาใช้อ่ะยังไงก็ต้องเป็นผลดีที่มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะค่ะคุณค่ะ
6: ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์ด้วยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการทำงานวิจัยที่ปกติแล้วจะอยู่ในห้องแลบนะคะจะอยู่ในเปเปอร์นะคะตอนนี้ได้ถูกผลักดันแล้วก็นำมาใช้จริงนะคะที่สามารถสิ่งสำคัญก็คือสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะคะสับปะรดแล้วก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะคะที่ปลูกสับปะรดที่บ้านคาสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
7: ถ้าสื่อมวลชนมาดูงานวิจัยในครั้งนี้นะครับว่าวัตถุประสงค์ต้องการอะไรแล้วก็พูดถึงงานวิจัยตรงนี้
4: ครับก็ที่มานะครับพาสื่อมวลชนที่น้องสื่อมาดูงานได้ดูผลงานวิจัยนะครับที่ทางสวกได้ให้ทุนนะครับวิจัยให้กับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการลดต้นทุนการผลิตนะครับของเรื่องของการปลูกสับปะรดนะครับซึ่งเราทราบไปแล้วว่านะครับที่บ้านคาจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีสับปะรด GI นะครับก็พันธุ์ปัตตเวียนะครับเราก็ได้ชิมนะครับแล้วก็ได้ฟังบรรยายจากวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับตลอดจนการลดต้นทุนที่ทราบมาว่านะครับจากงานวิจัยเนี่ยผลวิจัยเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะนะครับลดต้นทุนผลิตได้ประมาณสัก900กว่าบาทนะครับต่อไร่จากที่เดิมนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 นะครับ200กว่าบาทเศษเหลือประมาณ 29,000ที่สำคัญนี้ไม่ใช่ลดแค่นี้อย่างเดียวครับไปมองถึงเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับตัวอย่างว่าการตลาดที่ต้องส่งโรงงานเนี่ยครับผลว่าสิ่งที่โรงงานจะควบคุมคุณค่าในเตจนะครับเพราะว่าสับปะรดที่นี่นะครับจะส่งที่โรงงานบรรจุกระป๋องถ้ามีค่าในเตจสูงนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับได้เนื่องจากว่าตัวในเตจทำปฏิกิริยาแบบกระป๋องไม่กระป๋องดำแล้วส่งออกก็ไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องของที่มาทำการวิจัยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเรื่องของดินอีกนะครับดินที่นี่ดินทรายแล้วก็ได้มีการวิจัยแล้วทางอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็ได้ทำการปรับปรุงดินเพราะดินจะเป็นดินด่างดินด่างก็ต้องมีการระเบิดดินก่อนนะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาว่าจะระเบิดดินอย่างไรนะครับแล้วเสร็จก็จะเป็นโครงการต้นแบบพื้นที่ต้นแบบที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ให้กับทางพื้นที่อื่นๆเท่าที่ทราบมาในบ้านคาถือว่าปลูกสับปะรดนะครับพันปัตตเวียเยอะนะครับประมาณถ้าดูเช็คจากข้อมูลมาแล้วหลักหมื่นไร่ประมาณ 5-6 หมื่นไร่เลยนะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของปุ๋ยเสร็จนะครับเรื่องของดินเรื่องของน้ำการให้น้ำนะครับก็ให้น้ำแบบเป็นสเปรย์จะเห็นได้ว่าทำไมต้องให้สเปรย์ให้ช่วงไหนก็เป็นการวิจัยของทางอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดที่ว่าจะทำวิจัยช่วงนี้ให้น้ำที่เหมาะสมเพราะก็ให้ปุ๋ยทางไปด้วยนี่น้ำการให้น้ำก็เป็นน้ำระบบท่อซึ่งได้เชื่อมโยงจากอ่างเก็บน้ำของทางกรมชลประทานเข้ามาโดยที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำเลยส่งโดยระบบแรงดันครับตรงนี้นะครับ
8: ก็ แล้ววันนี้ได้มีการดูเรื่องของการแปรรูปผลผลิตแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็ได้ทำเวิร์กช็อปสำหรับยูทิสำรวจด้วยครับ
4: สิ่งที่สำคัญนี้นะครับว่าถ้าเราขายผลนะครับจากที่สอบถามทางเกษตรกรมาแล้วอาจารย์ทำวิจัยเนี่ยก็ได้ผลผลิตประมาณสัก6-7ตันต่อไร่นะครับก็ตกกิโลกรัมนะครับถ้าได้เกรดช่วงนี้เราอยู่ประมาณกิโลกรัมละ7บาทก็ตกไร่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสัก40,000กว่าบาทถ้าตามตกเกรดเลยที่ตกคัดไซส์เนี่ยที่เราไปดูเนี่ยมันก็อยู่ประมาณกิโลกรัมละ2บาทเองเพราะว่าเนื่องจากมีตำหนิก็จะไปทำอย่างอื่นทำน้ำผลไม้เพราะสิ่งที่ทางกลุ่มแม่บ้านนะครับรถไฟวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ทำเรื่องของการแปรรูปเห็นมีเรื่องกับรถอบแห้งหลายรถหลายชาติเลยผมว่านะครับสามารถไปจำหน่ายได้และสำคัญคือเป็นการลดน้ำตาลด้วยอันนี้ก็เหมาะสำหรับประชาอะไรประชาชนชาวไทยที่สูงวัยตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องการน้ำตาลน้อยแล้วแม้กระทั่งเรื่องของแปรรูปที่เอาจากอะไรอ่ะของประเทศเกาหลีมาคือกิมจินะครับผมก็ต้องทำดูสูตรนี้ปรากฏว่าทางกลุ่มวิทยุชุมชนทางแม่และแม่นุชไม่ยอมบอกบอกเดี๋ยวน้ำหนักสำลดเท่าไหร่แต่อื่นไม่บอกอร่อยมากครับตรงนี้แล้วก็ได้สูตรมาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเช่นเดียวกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตการเกษตรหรือกระทั่งทำน้ำผลไม้ทำไซรัปต่างๆเนี่ยครับแต่นี้ว่าอนาคตจริงๆก็น่าไปส่งไปขายนะครับทางต่างจังหวัดที่กรุงเทพมหานครอันนี้เขาขายเฉพาะในพื้นที่นะครับคือเป็นรสชาติดีมากแล้วก็ปลอดสารเคมีตรงนี้แล้วเป็นสินค้า GI ที่พวกเราต้องสนับสนุนตรงนี้ที่สำคัญคือได้รับการการันตีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและสวกครับ
7: อาจารย์มีรู้สึกนวัตกรรมที่นำมาใช้โดยสรุปนะครับนวัตกรรมที่นำมาใช้แล้วก็ผลเสียเทียบก่อน
2: ค่ะสำหรับนวัตกรรมที่นำมาใช้นะคะก็คือเป็นในส่วนของด้านการจัดการน้ำการจัดการดินแล้วก็การจัดการปุ๋ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเดิมที่เรามองว่าเป็นปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องดินที่เป็นดินนานดินแข็งเกินไปการที่ดินแข็งเนี่ยมันจะทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่การดูดซึมอาหารก็ไม่ได้เต็มที่ทำให้มีโรคหรือว่าเกิดการตายเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในส่วนของการจัดการดินก็จะเอามาปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะปลูกพืชนะคะในส่วนของการจัดการปุ๋ยและการจัดการน้ำก็จะควบคู่กันไปเพราะว่าพื้นที่นะคะในส่วนใหญ่ก็คือเราจะประเทศไทยเนาะก็จะมีการแล้งนะคะมากขึ้นก็จะทำให้รูปแบบของการได้น้ำของพืชเนี่ยน้อยลงนะคะก็จะมีผลทำให้พืชไม่โตนะคะเราจัดการน้ำถ้ามีน้ำก็จะสามารถใส่ปุ๋ยได้นะคะตรงนี้ก็เชื่อมโยงกันและถ้าในส่วนของการที่เราโฟกัสก็คือในส่วนของสับปะรดโรงงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องมีค่ามาตรฐานของไนเตรตเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน25 ppm นะคะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการปุ๋ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดในระบบของการปลูกสับปะรดตรงนี้ก็คือจะมีการควบคุมการปลูกนะคะเราจะมาดูว่ารูปแบบของการทำงานวิจัยก็คือเราจะต้องมีการทดสอบไนเตรตนะคะในแต่ละช่วงวัยของการเจริญเติบโตของสับปะรดว่าเราควรที่จะมีการให้เมื่อไหร่แล้วก็หยุดให้ปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อไหร่นะคะก็จะทำให้รูปแบบของผลผลิตเนี่ยตรงตามมาตรฐานมากขึ้นนะคะในส่วนของการจัดการน้ำนะคะเดี๋ยวจะให้พี่สันตินะคะเป็นคนพูดในส่วนของการจัดการน้ำค่ะ
9: ในส่วนของการจัดการน้ำนะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะของการให้น้ำแบบครอบคลุมนะครับเป็นพ่นฝอยนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมสำหรับเกษตรกรในกลุ่มเพราะว่า1ในเรื่องของการจัดการเก็บท่อนะครับเมื่อเลิกการผลิตแล้วก็ทำแปลงใหม่นะครับส่วนงานวิจัยที่ได้ผลนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับเราพบว่าในแปลงที่ให้น้ำนะครับก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะจากเดิมก็อยู่ประมาณที่ไม่จัดการน้ำอยู่ที่ 5.8 ตันแต่เราก็ถ้าเมื่อให้น้ำเข้าไปเนี่ยนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 7.2 ตันต่อไร่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้คุณภาพของผลผลิตเนี่ยสูงขึ้นนะครับเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแม้ว่าต้นทุนอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างในเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับซึ่งก็แปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นแปลงขยายผลจากแปลงการทดลองของเรานะครับซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณะผู้วิจัยเนี่ยนะครับเขาก็มาจัดการเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับจะอยู่ในเขตของชนประทานนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางสวกมากๆนะครับที่สนับสนุนทีมวิจัยให้เรามาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรก็ ให้ความร่วมมือนะครับตั้งแต่แปลงทดลองนะครับแล้วก็จนสู่แปลงขยายผลที่เรามายืนในวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับจากงานวิจัยนะครับลงสู่เกษตรกรได้จริงๆนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผอ.มากๆนะครับที่มาเยี่ยมชมให้กำลังใจนักวิจัยนะครับ
5: และผู้ประกอบการด้วย
9: ครับ
10: ทำระบบน้ำอีกที่หนึ่งครับเริ่มทีเดียวเกษตรกรต้องน้ำแบบไหนครับ
9: ปกติถ้าเกษตรกรเนี่ยจะไม่ให้น้ำก็คือจะพึ่งฝนนะครับรอฝนอย่างเดียวนะครับซึ่งระยะการปลูกก็จะปกติถ้าโดยปกติแล้วก็จะ18เดือนนะครับซึ่งก็ช่วงรอฝนอะไรช่วงแล้งนะครับเพื่อฟื้นตัวแต่เมื่อเราใช้ระบบการจัดการน้ำเข้าไปลดระยะเวลาในการจัดการเพิ่มขึ้นก็คือมันจะอยู่ประมาณ14เดือนเราสามารถบังคับดอกหลังจากปลูกลงไปเนี่ยอยู่ที่เดือนที่8ที่9ในช่วงนั้นนะครับก็จะลดระยะเวลาในการปลูกลงนะครับ
10: นี่ระบบน้ำแบบนี้มันพ่นไปในอากาศมันจะการสร้างความชื้นในอากาศด้วยไม่ใช่นอกจากสายมันเก็บสะดวกแล้วก็ผมเห็นมีการพรมสับปะรดด้วย
9: ครับปกติสับปะรดมันจะมีร่างอากาศอยู่ที่ระหว่างกลางนะครับเพราะฉะนั้นการให้ระบบน้ำหยดหรือว่าก็ดีครับมันจะไม่มีการสูญเสียในอากาศแต่ว่ามันมีร่างอากาศเมื่อเราพ่นแบบนี้นะครับดินน้ำมันก็จะไหลไปที่กลางแล้วมันก็จะลงไปที่เขาเรียกสับปะรดก็จะดูดน้ำจากร่างอาหารได้ด้วยจากทางดินด้วยไปก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับ
10: ที่บางทีก็
9: ไอ้ที่ห่มนี่คือกันแดดครับห่มลูกครับ
11: ไม่ให้ลูกดำ
9: ไม่ให้ลูกมันที่เราไปที่ลงนะครับไปที่ลงเราจะเห็นว่าสีน้ำตาลที่ผิวที่มันเป็นแล้วก็เน่านะครับผิวไหม้เพราะฉะนั้นการห่มตรงนี้ก็คือป้องกันให้ผิวของสับปะรดไม่ไหม้นะครับไม่แก่ครับ
5: ใช
9: ่
5: ค
9: ่
5: ะไม่แก่
9: คร
5: ับขนาดที่เลือกมาใช้ห่มเนี่ยเราคิดไหมคะว่าต้องใช้กระดาษแบบนี้เท่าน
9: ั้
5: น
9: กระดาษส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นคนเลือกครับซึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามีหญ้ามีอะไรพวกนี้หญ้าก็จะง่ายมากกว่าครับ
5: ทางไร่ก็เป็นแหล่งสุขี
9: ครับ
5: ได้ใช่ไหม
9: ครับได้หมดครับเพื่อป้องกันไม่ให้แดดมันเผาครับ
5: ถ้ามันโดนแดดเผาอะค่ะมันจะเหมือนมันแจนเขาเรียกว่ามันแจนก็คือมันยังไม่สุกแต่มันเหลืองแล้ว
12: เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่เปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรมีมากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายาก

0: มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาทเมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาทเมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ฟังครับรายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการนี้ก็ดีสุดมากนะครับผมแม่พจน์แก้วพนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศกับการความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ยดูอีกแล้ว
3: รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา
6: .net แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาธีบิรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม GasTech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้ GasTech 2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก ๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับ23พฤษภาคม2569อยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์ณัฐสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงตอนนี้ไลฟ์ Facebook ของเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่Facebook ข่าวยามเช้าของเราแต่ว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่โจสุวิศสมนัสแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดดด้วยนะครับ
0: ตอนนี้ทุกคนก็ตื่นมาประจำการกันหมดแล้วนะคะรวมถึงพวกเราด้
1: วย
0: แล้วก็คุณผู้ฟังตื่นมาประจำการกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: อมเมนต์ได้วันนี้น้องต้นมาถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย
1: รู้สึกจะเป็นหวัดเลย
0: เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไง
1: บ้าง
0: อัปเดตกับพวกเราได้นะเพราะตอนนี้น้องต้นก็เปิดแล้ว
1: เปิดแล้วดูแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะว่าเมื่อรู้ที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดินออกมาจากแถวๆเนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยฝนโปรย
0: จริงๆตกตั้งแต่
1: น่าจะตกเมื่อคืนไหมเพราะว่าออกมารถข้างหน้าเปียกหมดเลย
0: ตกตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าตกยาวจนถึงหกโมงเช้า
1: ก็จะไม่ออกมาแล้ว
0: ต้องออกยังไงก็ต้องออกมานะคะเพราะว่าไม่มีคนแทนละเสาร์เนี่ยนะคะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะ7วันข้างหน้าของเราช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนลดลงหรอแต่บางแห่ง
1: อาจจะลดลงบางแห่ง
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงมีอลาเป็นกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูข่าวระหว่างการแต่งตัวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการโกยผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว
1: ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จะมีพื้นที่รับน้ำของประเทศไทยในทุกๆปีนะคะ
1: แล้วคือผักตบเยอะนะในคลองแม่น้ำลำคลองแล้วคือผักตบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเขาใช้คำว่าสายพันธุ์พืชอ่ะเป็นที่แบบว่าขยาย
0: แพร่พันธุ์เร็วมากนะคะจริงๆแล้วถึงได้มีก่อนหน้านี้จริงๆนะตอนนี้ก็มีนะเขาเอาผักตบชวาไปทำเป็นพวกกระปุกกระเป๋
1: า
0: สารเป็นเสื่อเป็นอะไรต้องเอาไปแปรรูปแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างแบบว่ารวดเร็วมากนะคะเกลือเลย
1: ครับทีนี้มาดูแบบรายภาคนิดนึงของวันนี้ต้องบอกว่าฝนทั่วประเทศเนี่ย 60% นะแล้วก็มีแค่ภาคอีสานที่ 40% แต่ว่าฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่นะครับที่เหลือก็ 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นเลยยังไงก็ปกร่มกันแต่ว่าอากาศก็กลางๆนะสูงสุด 35-36 องศาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงยังไงก็พกร่มดูแลสุขภาพด้วยครับอ่ะก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายเรากันมาได้นะครับมีพี่เจษฎาพงศ์ทักมาในเพจแล้วนะสวัสดียามเช้าพี่นายนิคมพี่พงษ์นเรศพี่วรรณชัยแก้วกล้าวนะครับพี่วันดีมาแล้วพี่สมบัติมาแล้วนะครับพี่คุณพ่ออ่อนจันทร์บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขื่อนสิรินธรอุบลนะครับฟังทุกวันเลยขอบคุณนะครับมีคุณพี่ชาตรีมาแล้วคุณชาอ๋อน้องชาตรีมาแล้วนะครับคุณรจนาคุณประยงนะครับมาแล้วคุณรามบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านรับชมทุกวันเลยนะครับพี่พิสมัยฝนมาดีเสาร์นี้ตลอดวันสุขกายสุขใจนะ
0: มีคุณรวมด้วยนะคะ27องศาเช้านี้ดิฉันอ่านเป็นเช้านี้นราธิวาสกลนครเอ๊ะเช้านี้วานอนนี้ว่
1: า
0: สกลนครนะคะ27องศาอากาศดีอยู่นะ27องศานะคะ
1: น นี่พี่สุภัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่สิงหนครสงขลาเดี๋ยวสงขลาเขาจัดครม.สัญจรกันที่หาดใหญ่ด้วยนะวันที
0: ่
1: 8ถึง9โดยประมาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่8ถึง9ใกล้แล้วคือ25พฤษภาคมนี
0: ้
1: วันลงวันลงลงเลยทันเลยตื่นเต้นเพราะว่าต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ของคุณเนี่ย
1: ของเราเป็น
0: เดิมอยู่แล้ว
1: เดิมอยู่แล้ว
0: เป็นเจ้าเก่า
1: เจ้าเก่าของคนละครึ่งพลัสก
0: ็
1: อาจจะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตัง
0: แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันว่ากระบวนการลงยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านพระดอนนะคะปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอนแรกเขาถามก่อนว่ามีความกังวลไหมเพราะปกติอาจจะล่มจะอะไร
1: เออ
0: เพราะว่ามันเวลามันลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยมันมีล่มนะม
1: ี
0: อืดนะแต่ว่าก็ต้องดูเน็ตตัวเองด้วยนะทุกคนดูเน็ตตัวเองนะเน็ตแรงหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ
1: ์
0: กรุงไทยมีประสบการณ์นะคะดังนั้นการลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นแหละนะก็อวยพรนะต้องอวยพรให้ราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมแล้วก็ย้ำว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็คิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีการผลักดันกันไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า
1: ขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตังอันนี้สำหรับคนที่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าโครงการนี้แบ่งเป็น2กรุ๊ปคือกรุ๊ปที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ
0: ้
1: ากลุ่มมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรในวันที่25นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนทำยังไงเบื้องต้นพอถึงวันที่25ปุ๊บ6โมงเช้านะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะกำหนดเกณฑ์ก่อนนะไปดูเกณฑ์ก่อนละกันเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนนะครับถูกเรียกเงินคืนหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วคุณไม่เคยใช้
0: ไม
1: ่เคยใช้เลยแม้แต่1บาทเลยนะแม้แต่ไม่กี่สตางค์ก็ไม่เคยใช้เลยท่านก็จะถูกระงับสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอ้าวท่านไม่ได้ประสงค์จะใช้โครงการนี้ถ
0: ู
1: กไหมรวมไปถึงท่านต้องไม่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเขานับถึงวันที่18พฤษภาคม69นะครับอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะถ้าตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องลงทะเบียนกันตรงนี้เนี่ย30ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตัง25ถึง29พฤษภาคม69เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าบางคนตื่นเต้นเลย25เข้าเที่ยงคืนปุ๊บกดแอปเป่าตังเลยย
0: ัง
1: ลงไม่ได้นะลง6โมงเช้าอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
0: ก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละเราพร้อมกันเผลอๆกดพร้อมกันเลย
1: เผลอๆกดพร้อมกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีนี้การลงทะเบียนอย่างที่บอกไปเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ซึ่งมันอาจจะหมดก่อนก็ได้ถ
0: ู
1: กไหมนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังส่วนใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเลยก็เข้าแอปเป่าตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนนะครับพอจะลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกว่าถ้าท่านกดทันนะก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นเลย
0: ก็คือเข้าไปคอนเฟิร์ม
1: ใช่มันคอนเฟิร์มว่าฉันจะร่วมโครงการต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนครั้งนี้พอกดไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้รอเรื่องของการยืนยันสิทธิ์คือมันจะขึ้นว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้ข้อความผ่านแอปเป่าตังซ
0: ึ่
1: งเขาจะยืนยันแจ้งสิทธิ์ของเราภายใน3วันนะนะครับเป็นการแจ้งดีว่าจะท่านจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะครับท
0: ี
1: นี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนโดยผู้รับสิทธิ์จะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่เคยเข้าโหลดเป่าตังหรืออะไรเลยเนี่ยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยมันจะมีตู้ที่แบบว่าตู้บางตู้ที่สามารถใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้หรือว่าเข้าไปที่ ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนได้ยกเว้นใครที่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วหรือเคยทำยืนยันตัวตนหรือผ่านช่องทางอะไรของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่
0: ม
1: นะครับ
0: ค่ะก็มีแค่2แบบนี้เท่านั้นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วนะคะก็มาแค่คอนเฟิร์มกับโครงการไทยช่วยไทย plus ส่วนใครที่ไม่เคยก็ต้องไปโหลดแอปเป๋าตังมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไทยช่วยไทย plus แล้วก็จะมี message เข้ามาเพื่อเราคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็ทำตามขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเรามาดูกันบ้
1: าง
0: ขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปเป๋าตังอันดับแรกเลยเข้าแอปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แบนเนอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นป้ายเน
1: า
0: ะป
1: ้
0: ายอยู่ใน
1: แอปเป็นโลโก้
0: โลโก้เลยโลโก้ใหญ่ๆเลยจากนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะแสดงข้อความสิทธิ์ว่าเราอะเริ่มใช้ได้หรือเปล่าหรือเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็เข้าตามกระบวนการของไทยช่วยไทย plus เลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับ60 40นะครั้งนี้คือรัฐออกให้60แล้วก็เราออกเองอีก 40% มันจะไม่ใช่แบบคนละครึ่งนะ50 50แล้วทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการต่างๆที่เขาร่วมโครงการได้นะครับซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะครั้งก่อนก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะฟ
0: ู้
1: ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน69ซื้อของได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่
0: ม
1: ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15มิถุนาถึง30กันยายน69สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเผื่อเวลาให้เขามาส่งด้วยนะนะครับมันโอ้สั่ง5ทุ่มก็โอ้กว่าจะส่งนะนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือที่รัฐให้เราเอง60ก็ไม่ถือว่าเป็นแบบต้องเอามาเสียภาษีอะไรแต่อย่างใดนะครับ
0: ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายหวย
1: ค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ค่าเทอม
0: แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ไม่ได้บุหรี่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: นะคะแล้วก็เรื่องของการบริการพวกทำเล็บอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้
1: ใช่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทก็จริงแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ได้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: เอ
1: ๋อเหรออัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: ค
1: ือ200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือ 60% ที่รับให้นะครับคิดอีก 40% ของเราเราต้องสมทบเพิ่มอีก133บาทอ
0: ันนี้เป็นคิดตัวเลข
1: ใช่ๆๆเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยคุณซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาทโดยประมาณ
0: อันนี้คือเฉลี่ยต่อวันให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเกินเงินมันก็จะไปหักใน
1: จีวอลเล็ต
0: ในจีวอลเล็ตในการเติมจีวอลเล็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมจีวอลเล็ตทิ้งเอาไว้ด้วย
1: ไม่เราต้องเติมจีวอลเล็ตอยู่แล้วใช่เพราะว่าเงินการใช้โครงการนี้เงินมันจะหักออกจากจีวอลเล็ตใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนที่คุณเกิน333บาทเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิทธิ์60 40อะไรเงี้ยคุณก็จะเสียเงินเต็มของคุณ
0: ไม่บางคนอ่ะเติมแบบวันนึงพอดีเป๊ะเลยไงแต่ว่าเวลาใช้อ่ะใช้เกินมันก็จะไม่มีห
1: ักใช้เกินต่อวันนะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเติมเผื่อ
1: ไว้แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าสมมติเพิ่มเติมเผื่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันจะหายซึ่งจริงๆเงินมันจะอยู่ในอยู่ในจีวอลเล็ตนี่แหละครับท่านสามารถโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได
0: ้
1: ไม่ต้องกังวลว่
0: าโอนไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่เสียด้วยเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลว่าตัวจีวอลเล็ตจะอุ้ยเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บแล้วเงินในจีวอลเล็ตเราหายไปเลยไม่หายคืออยู่ในนั้นแหละนะครับ
0: เงินอยู่ในนั้นต้อง200บาทจะดึงออกมายังไงเสียดายจังมันโอนได
1: ้
0: โอนกล
1: ับ
0: เข้ามาบัญชีของเราได้นะคะ
1: เนี่ยเพราะเนี่ยมีคุณพรที่พาถามมาว่าแล้วต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เท่าไหร
0: ่จริงๆก็เติมได้เท่าที่เราไหวแหละเอาจริงๆเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็ให้ใช้ได้ไอ
1: ้สูงสุด200บาท
0: สูงสุด200บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้เกินมันก็จะไปหักในจีวอลเล็ตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกินมันก็จะอยู่ในวงเงินนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมดโครงการแล้วเงินยังเหลือก็สามารถโอนคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได
1: ้แต่ถ้าใครกังวลเอาแบบถ้าอยากได้เลขกลมๆสวยๆอะไรเงี้ยครับผมแนะนำอันนี้ผมน่าจะเป็นทริคของผมด้วยผมว่าผมน่าจะเติมแค่วันละ100บาท
0: เอาแค่พอดีมันจะได้เป็นการจำกัดการใช้เงินของเราด้วยไม่ให้บางทีก็ไม่ต้อง
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบต้องซื้ออะไรอย่าง
0: เงี้ยนะคะ
1: นะครับมีหลายๆคนก็ทักมาใครที่ถามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสถ้ามีคำถามน่าจะ พิมพ์ทิ้งไว้ก็ได
0: ้
1: นะครับหรือเข้าไปดู TikTok สวทคบก็ได้นะม
0: ี
1: ทำไว้หลายคลิปแล้ว
0: ไม่คุณละเอียดอยู่นะคุณชันที่ฉันเข้าไปดูนะละเอียดอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามกันอันนี้เนี่ยเรื่องของเงินทองปากท้องของเราก็มีแล้วก็อย่างแน่นอนแหละทุกวันศุกร์เขาก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลดภูมิพวงนะอันนั้นเรื่องปากท้องเราก็ต้องมีการโฟกัสอ
1: ี
0: กเรื่องนึงที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: ไม่ใช่แค่สุขภาพของเรานะสุขภาพโลกเลยนะคะตอนนี้ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะดีอาคองโกยืนยันผู้ป่วยอีโบลาแล้วนะคะ61รายน้องต้นก่อนหน้านี้แค่23นะถ้าจำไม่ผิดนะ23ตอนนี้61รายนะคะแล้วก็มีต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายโอ้โหนะคะทางด้านของพื้นที่จังหวัดเซาคิวูนะคะทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเนี่ยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย
1: ่
0: างน้อย1รายในพื้นที่นี้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกพื้นที่นึงแหละซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจังหวัดอิตูรีศ
1: ู
0: นย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วรอบนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว61รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกนี้เนี่ยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย9เดือนกว
1: ่
0: าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งานเอาเป็นว่าตอนนี้นะปกป้องกันตัวเองเหมือนที่เราตื่นตัวโควิด19
1: ในช่วงแรก
0: ๆแต่ว่าไม่ต้องตื่นตูมนะก็คือต้องตื่นตัวแหละว่าจะต้องทำยังไงหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเนี่ยก็ยังต้องพกติดตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขอนามัยล
1: ้
0: างมือ ล้างมือเนี่ยวันนั้นน่ะได้ไปเจอใน TikTok ม
1: ี
0: น้องคนน
1: ึ
0: ง
1: วิ
0: ธีล้างมือน้องคนนึงคือจริงๆมีอินฟลูคนนึงเขาตั้งไลฟ์เอาไว
1: ้
0: ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตรงอ่างล้างมือและทีนี้เด็กไทยคนหนึ่งไม่รู้อีหน่อยเหน่นะแต่น่ารักมากเลยนะเดินเข้าไปล้างมือที่อ่างล้างมือนั้นแล้วคุณรู้ไหมล้างมือแบบไหนแบบที่คุณครูสอนเลยล้างตามซอกล
1: ้
0: างหมุนข้อมือหมุนข้อนิ้ว
1: มันจะมีเหมือน10วิธีหรืออะไร10วิธีของการล้างมือ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการล้างมือแบบไหนอ้าวก็เหมือนร้องเพลงชาติไทยไงประเทศไทยแล้วก็หมุนไปแล้วพอน้องเขาเห็นกล้องว่าตั้งอยู่เขาก็เลยแบบว่าไปแอคชั่นไปเล่นกับห้องคราวนี้ก็อินฟลูคนนั้นต่างชาติคนนั้นก็เอามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็บอกโอ๊ยเด็กไทยได้รับการชื่นชมว่าวิทำไมล้างมือได้ดีขนาดนี้ล้างมือเก่งขนาดนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเราฝังลงไปใน DNA ของเด็กไทยเลยนะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามตอนนี้ค่ะก็แน่นอนต่อสืบเนื่องกันเวียดนามก็ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศโดยที่จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพประกอบหนังสือเดินทางด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคการติดต่อและจากนี้จะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต่อไปนะคะว่าโรคติดต่อใดบ้างที่ต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เอกสารมีผลรับรองโดยแต่ละโรคเพราะแต่ละโรคเนี่ยระยะเวลารับรองมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายๆประเมินแบบเรียลไทม์เลยถ้าตอนนี้

0: กับโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าไวรัสอันไหนที่เป็นพาหะนำโรคเข้าสู่เวียดนามก็จะประเมินแบบนั้นและสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพสามารถกระทำได้ทั้งการกรอกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าการยื่นเอกสารโดยตรงโดยผู้เดินทางเนี่ยต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนการเดินทางเข้าและออกหรือผ่านประเทศเวียดนามคือนอกจากนี้นะคะในระเบียบใหม่เนี่ยยังได้กำหนดเจ้าหน้าที่กักกันโรคก็ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของผู้เดินทางรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์เฝ้าระวังทางการแพทย์เพื่อคัดกรองแล้วก็ระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อด้วยซึ่งคนไทยช่วงหลังเนี้ยไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันเยอะนะเวียดนามเขาก็เลยต้องออกกฎจริงๆเป็นมาตรการที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับประเทศไทยก็ประเทศไทยก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาอยู่แล้วนะ
1: อย่างของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยอีโบลาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะครับรองรับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของอีโบลาและก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดแล้วก็ย้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขท่านก็บอกว่าหลังจากที่ WHO เนี่ยเขาประกาศเนอะที่ว่าอีโบลาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่ว่าตอนนี้ระบาดพบในคองโกในยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็มอบหมายกรมวิทย์เนี่ยในการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเนาะตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งมีความปลอดภัยมีระบบความปลอดภัยมีอุปกรณ์ชุด PPE ชุดนู่นนี่นั่นระบบขนส่งตัวอย่างแบบป้องกันมากๆเพื่อให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างดีคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าสมมติมีโอกาสในการที่อาจจะตรวจแล้วเจอหรืออะไรหรือเอาไปตรวจในห้องแลบหรืออะไรเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ในการเตรียมห้องแลบในการเอาส่งต่อสิ่งที่ต้องส่งตรวจทั่วประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ฮันตาจนมาอีโบลาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเห็นว่ามันจะมีด่านคัดกรองผู้ต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างเต็มที
0: ่แล้วก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะคะทั้งในด้านของแนวการปฏิบัติงานการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยโดยวิธีการเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากลแบบเรียลไทม์ RT-PCR อันนี้คุ้นกันไหมคุ้นตั้งแต่โควิดแล้วเนาะนะคะที่มีความไวแล้วก็มีความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงพอทราบผลปุ๊บก็สามารถกักตัวได้เลยว่าใครมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาที่การป้องกันเนี้ยที่เขาทำออกมาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนโควิด-19 อันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื
1: ้
0: อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะต่อให้มันมีวิธีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีหลุดบ้างเนาะซึ่งการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็โทรศัพท์02-951-1485ค่ะก็สามารถโทรกันเข้าไปได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามก็ทำประเทศอื่นก็ทำเราก็ทำเช่นเดียวกันแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดด้วยนะคะมีการมอนิเตอร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราไปมอนิเตอร์อีกเรื่องหนึ่งกันดีกว่านั่นก็คือของติดความร้อนข่าวนะคะตอนนี
1: ้แก้พิบูลรอแล้วแล้วก็มีภารกิจท่านนายกให้ได้ติดตามด้วยเด
0: ี๋
1: ยวไปติดตามกันครับติดของร้อนข่าวครับ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ถ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมี

0: ลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระ

9พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลอง

ซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประ

10%โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอ

พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริง

ได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th

นี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรดอนปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั้นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคม

ตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารและการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาครับด้านนางวิชยันติเอธิริสิงห์เหเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดลงแล้วนะครับและพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกากับอีก49นาทีกลับมาข่าวยามเช้านะครับเมื่อสักครู่จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคุณพฤกษ์ยาพิบูลในติงของร้องข่าวทั้งเรื่องของพระกิจท่านนายกที่ตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเนอะก็มีไปพบทั้งยูเนสโกแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงด้วยเดี๋ยวรอติดตามกัน
2: การประธานในพิธีฝรั่งเศสนะคะอ่ะมีเรื่องนึงที่อยากให้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของจะเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นเอาจริงเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็เขาเรียกว่าก็สะเทือนไปทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถไฟชนกับรถเมล์ที่ได้ทราบข่าวกันอันดับแรกเลยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอ่ะมาถึงในเรื่องของความคืบหน้ากันบ้างดีกว่าทางด้านของผบชน.นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดนี่แหละค่ะเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันคุณเคยไปไหมตรงนั้น
1: เคยติดอยู่ด้วยตรงนั้น
2: คุณติดพร้อมรางรถไฟเลยเหรอ
1: ไม่คล่องตอนนั้นไม่คล่อง
2: ไม่คล่อง
1: เป็นรถส่วนตัว
2: แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเห็นบ่อยเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่สำนักข่าวแห่งชาติมันจะอยู่ตรงนั้นอยู่พลังก้าวตรงนี้เลยก็คือพอเลี้ยวซ้ายไปก็คือเจอเลยนะคะตรงนั้นน่าจะมีรถหลายๆประเภทติดคล่อมรางรถไฟบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งพอติดไฟแดงปุ๊บมันไหลไปไงไหลไปแล้วมันไม่ไปอ่ะมันไปไม่ได้
1: ไปติดอยู่ไฟแดงข้างหน้าถูกไหม
2: มันไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องคร่อมอยู่ตรงนั้นดิฉันก็ลุ้นตลอดเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ลุ้นตลอดรถส่วนตัวก็ลุ้นตลอดทีนี้ตรงนั้นนะตรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลิงค์นะคะโดยมีหน่วยงานด้านการคมนาคมและการขนส่งเข้าร่วมประชุมด้วยมีทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกก็มากรมการขนส่งทางรางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลนะคะครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าตรงจุดตัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดระหว่างรถรางรถไฟ
1: กับถนน
2: กับถนนนะคะก็จะมี58จุดตัดเลยนะเกือบ60เพราะฉะนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยมีจุดตัด14จุดนครบาล2มี15จุดนครบาล3 4จุดนครบาล4 3จุดนครบาล5 7จุดนครบาล7 6จุดนครบาล8 2จุดและนครบาล9 7จุดมีแค่นครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งทั้งหมดนี้ข้อมูลที่ได้มานี้นะคะจะนำไปเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆมาตรการเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาได้พูดคุยกันไว้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีการเคาะออกมา

0: มีคนตั้งกล้องตั้งกล้องตรงนั้นเนี่ยหลังวันเกิดเหตุเนา
1: ะ
0: ต
1: ั้
0: งกล้องดูว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยตั้งกล้องแบบหลายชั่วโมงมากก็มีพบบ้างบางครั้งอาจจะด้วยความที่มันติดอยู่ไฟแดงข
1: ึ้นมา
0: หร
1: ือ
0: เป็นไหลไปอะไรแบบน
1: ี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกของพวกเราละนะคะว่าจะทำยังไงโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยค
0: ือ
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
0: ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลย
1: ถูกต้องค่ะแต่เราไม่อยากให้มันสูญเปล่าก
0: ็
1: ช่วยเขาเรียกว่าล้างบางแล้วกันเนาะล้างไพ่ใหม่ไปเลยตรงนั้นอะร้านกฎระเบียบไหนไปเลย
0: กฎระเบียบอะไรให้เป็นกิจลักษณะเช่น
1: ถ้
0: าห้ามจริงๆไอ้ตรงเส้นเหลืองก็คือห้ามไปจอดอยู่แล้วแหละหรือว่าถ้ายังไงการจราจรอะไรมันสามารถปรับได้ไหมอย่างตรงแยกอโศกดินแดงที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยการจราจรมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมในการที่เช่นโลเคอลรถที่เลี้ยวมาแล้วดันไปชนเจอกับเส้นหลักหรือแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงไฟแดงจะต้องประสานกันไหมอะไรยังไงเพื่อให้รถมันสามารถที่จะไหลไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมา
1: โฟล์เน
0: า
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พอมีไม้กั้นลงมาตรงเยลโลบ็อกซ์เนี่ยก็ช่วยกรุณาอย่าไป
0: มุด
1: อย่าไปอะไรมุด
0: คือมุดแบบมุดจนไม้ชนกับ
1: หมวกกันน็อก
0: แล้วก็ปึ้งอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบค
1: ือ
0: บางท
1: ี
0: เราไม่ต้องรีบจริงๆก็ได้ถามมันไม่รู้สิบอกไม่ถูก
1: ความปลอดภัยอ่ะมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของเรานะเป็นความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนที่มีอยู่ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราก็เป็นห่วงนะคือพี่กลุ่ม
0: ไรเดอร์เพราะว่าพี่ไรเดอร์เองจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการขับขี่หรืออะไรแบบนี
1: ้
0: ความรวดเร็วซึ่งต้องใช้ความรวดเร็วอะไรแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วเรื่องของสิทธิการรักษาหรือว่าเรื่องของการสวัสดิการแรงงานเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเทียบเท่าเลยแบบนี้ใช่หรือครอบคลุมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเขารับทราบข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ส่งอาหารส่งพัสดุหรือแม้กระทั่งส่งคนนะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าเทียมเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเลยทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเนี่ยมีสถานะเนี่ยเป็นแค่ผู้รับจ้างอิสระแล้วพอเป็นแบบนี้ก็ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานคือไม่ได้เจ็บป่วยเองเช่นขับรถนอกเวลางานแล้วไปบึ้นไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่นี่คือเขาทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการเป็นไรเดอร์ซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองเขามีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยนะโดยให้ตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานรับฟังเสียงสะท้อนแท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานเนี่ยเร่งตรวจสอบแรงงานแพลตฟอร์มแบบนี้แต่ละประเภทเลยดูว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อที่จะปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างซึ่งเขาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังและตั้งเป้าว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเขาตอนนี้นะเขาขายเป็นฟรีแลนซ
0: ์
1: ค
0: ือไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายแรงงานอะไรในการรองรับกลุ่มเขา
1: ค่ะ
0: นะ
1: เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้ได้แค่พรบคุ้มครองรถ
0: หรือแม้กระทั่งชั่วโมงการทำงานหรือการลาหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็น2 อย่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นรถรางรถไฟนะคะรวมถึงพี่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มไรเดอร์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เมื่อกี้ประกันสังคมเหม
0: ือ
1: นกันใช่มั้ย
0: ไรเดอร์
1: สำหรับไรเดอร์อันนี้มาต่อเนื่องอุ๊ยตอนเหลืออีก2นาทีดิฉันจะทันมั้ยได้อยู่อ่ะประกันสังคมนะคะได้บอกว่าเงื่อนไขรับเงินชราภาพเนี่ยมีการผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่เราอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยคือปกติเราต้องได้รับเงินตอน55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ปีเนี่ยเราสามารถถอนเงินออกมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะถอนเงินออกมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคยทำเหมือนกันไปขอถอนยอดถอนไม่ได้ทีนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าหลังจากออกจาก

0: าตรา33แล้วเนี่ยควรสมัครเป็นมาตรา39ต่อได้ไหมคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สามารถสมัครได้แต่ว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันจะเอามาถูกปรับลดลงไปเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่เท่ากับมาตรา33และเขาก็จะดูด้วยว่าฐานเงินเดือนเนี้ยเป็นฐานเงินเดือนเกิน5ปีไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าอ้าวทำไมจาก33แล้วปรับมา39แล้วทำไมเงินมันลดลงก็ในเมื่อเงินเดือนมันลดแล้วก็เงินสมทบลดลงปัจจัยมันก็เลยต้องลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเราไม่สมัครมาตรา39ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าสมัครมาตรา39มันก็จะได้ข้อดีก็คือยังได้สิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามมาตรา39อยู่ยังได้การรักษาสิทธิ์การทำศพหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าก็ทำเถอะทำได้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ33แล้วก็ย้ายมา39ได้ค่ะ
1: ครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวภาค7โมงเช้ากันต
0: ่
1: อวันนี้อนุนาตาสุคนครับ
0: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันขบวนการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศณขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทย